งานดีพร้อม ITC ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายสนับสนุน SME ให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผ่านองค์ความรู้และเงินทุนและพื้นที่ทดสอบการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการค้าโดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ด้วยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอัตลักษณ์พื้นที่และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการพัฒนาสินค้าครับทั้งนี้คุณวราวุฒิก็เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคงทางด้านความรู้เงินทุนและการสร้างพื้นที่สำหรับทดลองผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมถึงเสริมความรู้ด้านกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและเปิดโอกาสสู่ตลาดสากลขณะที่คุณณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าดีพร้อมใช้ดีพร้อม ITC เป็นกลไกสำคัญในการให้คำปรึกษาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีและองค์ความรู้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนสามารถทดลองผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบปรับปรุงกระบวนการผลิตก่อนลงทุนจริงพร้อมลดต้นทุนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพและ

0: ครับคุณสุมิตรเข้ามาห้องเรียนแล้วนะครับคุณจะพิเข้ามาห้องเรียนแล้วนะครับ
1: ครับนะอันนี้เป็นห้องเรียนออนไลน์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ไปพบกับอาจารย์จริงๆนะครับในMCOT CEO สําอาเซียนอาจารย์ได้พบปะกับผู้เรียนรุ่นนี้แล้วใช่มั้ยครับ
0: พบปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ฮะ
0: แต่คนที่ผมอยากจะพบปะเนี่ยเขาติดภารกิจ
1: อ๋อ2คนสุดท้ายใช่มั้ย
0: ไม่ใช่
1: ใครฮะ
0: ดร.เจตนี่แหละ
1: อ๋อครับนึกว่าอาจารย์ไปเจอผมจำได้นะที่อาจารย์บอกว่า2คนสุดท้ายเนี่ยที่รออยู่ได้มาให้มาพบอาจารย
0: ์ก็มาด้วยสองคนสุดท้ายก็มาจริงๆนะครับแล้วก็เลยเอาหนังสือข้าวไทยในประจำ
1: คุณเสกเนี่ยพร้อมลายเซ็นนะฮะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าขาดอีกท่านหนึ่งผมไม่ได้ผมติดไปเรื่องเดียวตอนที่เราอบรมกันจะเอาไปให้
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับอาจารย์ครับมาที่หัวข้อวันนี้นะฮะจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้าอันนี้คือสิ่งที่เราโดนถูกไ
0: หมใช่ใช่ใช่สิ่งที่เราโดนและอาเซียนกำลังโดนคือพูดในมิติหัวข้อนี้ท่านผู้ฟังครับก็คือเป็นหัวข้อต่อเนื่องมาจากวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยวันพุธนี่นะครับ
1: ครับ
0: ก็รายการเราเนี่ยนะครับ FM 100.5 อสมทเนี่ยจัดหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะปฐมนิเทศเขาก็ให้พูดหัวข้อว่าอาเซียนจะประมาณว่าอาเซียนจะวางตำแหน่งอย่างไร
1: positioning ยังไง
0: อะไรประมาณนี้นะครับจากปัจจัยรอบด้านเลยคราวนี้ปัจจัยรอบด้านของผมในมุมของผมเนี่ยผมก็คิดว่าหลักๆในแง่ของเศรษฐกิจด้านการค้าก็น่าจะเป็นจีนกับสหรัฐนี่คือที่มาของหัวข้อจีนตลาดสหรัฐบีบการค้า
1: ครับอาจจะเพิ่มถ้าเป็นของไทยเนี่ยอาจจะมีวงเล็บตัวเล็กๆอีกอันนึงด้วยว่าญี่ปุ่นย้ายฐาน
0: โอ้ใช่เอาไหมจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้าญี่ปุ่นย้ายฐาน
1: หรือเปล่าต้องมี question mark ตัวโตๆด้วยนะครับ
0: ผมเนี่ยบอกกับคนที่มาอบรมว่าไอ้คนที่ปฐมนิเทศเนี่ยดร.เจตเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเรื่องของการใช้คำมาก
1: ๆขอบคุณครับ
0: ไปบอกเลยดร.เจตไปอบรมด้วยเนี่ยนะปรึกษาหรือดร.เจตได้โอเคอย่างนี้ครับมันก็มีหลากหลายในแง่เศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าเวลาที่ผมเจอท่านผู้ฟังในกรุ๊ปมอร์นิ่งอาเซียนเนี่ย20กว่านาทีเนี่ยผมก็พูดได้เฉพาะการค้าจริงๆต้องมีเรื่องการค้ามีเรื่องของการทุนจากจีนทุนจากญี่ปุ่นทุนจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในอาเซียนแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่น่าจะต้องติดตามก็คือถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะจากประเด็นที่ผมพูดวันนี้มันแต่ว่าไม่สามารถลงไปลึกได้เช่นรถยนต์ EV เช่นอุตสาหกรรม data center ที่กลายเป็นประเด็นอยู่นะครับโอเควันนี้เอาภาพรวมการค้าแต่ได้ประเด็นได้ความรู้ไปคิดกันต่อนะท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยคิดไปพร้อมๆผมอย่าฟังผมอย่างเดียวคิดไปพร้อมๆผมนะจุดประกายความคิดให้ท่านคิดไปพร้อมผมพร้อมๆผมโอเคจีนเอาจีนก่อนจีนเนี่ยในแง่ของการค้าเนี่ยนะครับในแง่ของการค้าในแง่ของการตลาดเนี่ยประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนต้องใช้คำกลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยจีนใช้ตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจีนจีนส่งมาอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับประมาณ600,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ600,000 ล้านเหรียญท่านผู้ฟังครับมากกว่า GDP ของประเทศไทยเยอะมากเห็นไหมเยอะมากๆเลยจีนส่งมาอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมสินค้าจีนท่วมอาเซียนไม่ต้องสงสัยว่าสินค้าจีนท่วมประเทศไทยประเด็นพอผมพูดท่วมอาเซียนท่วมประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าจากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการในแง่การค้าอย่างไรที่ประเทศไทยจะต้องคิดต่อเลยล่ะนะจีนส่งมาในอาเซียนเป็นตลาดอันดับหนึ่ง600,000 กว่าล้านเหรียญจีนส่งไปอเมริกาไม่เท่าที่ส่งมาในอาเซียนจีนส่งไปยุโรปไม่เท่ากับที่ส่งมาในอาเซียนเพราะนั้นตลาดอาเซียนเป็นตลาดอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยแล้วจีนซื้อจากอาเซียนเยอะไหมจีนซื้อจากอาเซียนน้อยกว่าที่จีนส่งออกมาในอาเซียนสุดท้าย

0: แล้วอาเซียนส่วนใหญ่ขาดดุลการค้ากับประเทศจีน
1: ครับ
0: อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะมากแต่เยอะมากที่อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนไม่เท่ากับที่สหรัฐที่อาเซียนได้ดุลการค้ากับสหรัฐอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับต้อง
0: อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแต่อาเซียนได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาและมากกว่าด้วยซ้ำไป
1: นี่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐก็คงมองว่าไม่แฟร์ไม่ได้ดิ
0: ไม่แฟร์ก็เลยมาสู่ข้อการสหรัฐบีบการค้าครับ
1: ครับ
0: จู่มาสู่ประเด็นเรื่องของมาตราโน่นนั่นนี่ที่จากโดนัลด์ทรัมป์มาซึ่งจากรายงานล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาว่าเป็นเรื่องของสินค้าสมสิทธิ์ที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังไปแล้วหัวข้อเขาปีเตอร์นาวาโรไงครับ
1: ฮะอาทิตย์ที่แล้ว
0: อาทิตย์ที่แล้วคราวนี้มาดูรายละเอียดเรากำลังอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศจีนเนี่ยได้ดุลการค้ากับอาเซียนเนี่ยนะครับ10ประเทศ11ประเทศเนี่ยได้ดุลการค้าประเทศจีนได้ดุลนะประเทศจีนได้ดุลก็คือประเทศนั้นขาดดุลประเทศจีนได้ดุลการค้ากับเวียดนามและประเทศไทยเป็นอันดับ2ประเทศไทยประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเกือบทุกประเทศมีอยู่2ประเทศที่ได้ดุลการค้ากับประเทศจีนก็จะมีสปป.ลาวและก็บรูไนแต่นิดเดียวที่ไปได้ดุลการค้ากับประเทศจีนนะครับประเทศที่ส่งออกมาซื้อสินค้าจากจีนเป็นระดับแสนล้านคือผมคิดว่าสเกลมันประมาณเอาเป็นว่าแสนกับต่ำกว่าแสนน่ะแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่แสนล้านบาทนะครับแสนล้านเหรียญท่านผู้ฟังสามประเทศครับที่ซื้อสินค้าจีนเป็นระดับแสนล้านซื้อสินค้าจีนเข้ามาขายในประเทศนั้นมีประเทศไทยมีประเทศเวียดนามและมาเลเซียแต่ผมอยากจะดอกจันประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไม่ได้ขาดดุลการค้าเท่ากับเวียดนามและประเทศไทยนี่ที่ผมพูดตอนต้นว่ามันเป็นข้อคิดเพราะประเทศไทยต้องไปดูว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียบริหารจัดการดุลการค้าอย่างไรที่ไม่ได้ที่เป็นการค้าแบบสมดุลเวียดนามกับประเทศไทยไม่ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแบบสมดุลก็คือขาดดุลเยอะ
1: ครับ
0: แต่ท่านอาจจะฟังผมและคิดต่อไปว่าอ้าวแล้วที่เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะๆเนี่ยเพื่อนเขาก็ขาดดุลการค้าก็คือเวียดนามไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมอยากจะแชร์ความคิดของผมไปว่าการที่เวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากกว่าประเทศไทยและเวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากกว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งสินค้าจีนและตลาดจีนอันที่หนึ่งสองอุตสาหกรรมของเวียดนามการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามที่หลากหลายเนี่ยนะครับยังไม่เท่าประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือว่าตัว SME และสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่ปัจจุบันเนี่ยม
1: ี
0: ระยะเวลาในการพัฒนามากกว่าเวียดนามเวียดนามยังพัฒนาอุตสาหกรรมไม่เท่าประเทศไทยเพราะนั้นความต้องการสินค้าของคนเวียดนามจึงต้องมีมากกว่าไทยอันที่สองเวียดนามก็ใช้สินค้าจีนเพื่อจะส่งออกไปสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่สหรัฐดาวไว้ว่าคุณมีสินค้าสวมสิทธิ์เยอะนะในบ้านคุณเนี่ยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาแต่เวียดนามเขาก็แก้ปัญหาด้วย1 2 3 4 5อยู่ขณะนี
1: ้ครับ
0: นะครับอินโดนีเซียนิดนึงครับอินโดนีเซียผมคิดว่าต้องไปดูเราต้องไปดูเลยเราคือประเทศไทยอินโดนีเซียเนี่ยบริหารการขาดดุลการค้าของอินโดนีเซียน้อยมากอ่ะประมาณสัก 3,000 น่ะ 3,000 ล้านเหรียญแต่ว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยเวียดนามเนี่ยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านเหรียญขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านเหรียญประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนครึ่งนึงของเวียดนามระดับ 5,000 ล้านแต่อินโดนีเซีย 3,000 นะไทยขาดดุลกับจีน 50,000 ล้านผมพยายามพูดช้าๆ ตัวนี้ต้องพูดเรื่องต้องพูดตัวเลขเลยท่านฟังว่าโอ้ยตัวเลขเยอะมากผมต้องพูดตัวเลขเลยเพื่อท่านจะได้เห็นว่าแล้วสเกลขนาดมันเท่าไหร่กันแน่เวียดนามเนี่ยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านผมให้เหตุผล1 2 3 4 5ไปแล้วไทยขาดดุลการค้าประเทศจีนครึ่งของเวียดนามกำลังบอกว่าอินโดนีเซียบริหารจัดการยังไงต้องผมต้องดาวไว้ว่าแบบดีมากว่าไม่ได้ขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะมากไม่ได้ขาดมากเท่าประเทศไทยหมายความว่าอินโดนีเซียไม่ได้นำเข้ามาเยอะและส่งออกไปประเทศจีนเยอะนี่ผมดาวไว้เลยว่าทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียบริหารจัดการเรื่องการขาดดุลการค้าอย่างไรผมคิดว่าการประเด็นการขาดดุลการค้าของไทยขณะนี้เนี่ยหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและความสนใจนี่คือหนึ่งประเด็นที่เรากำลังคุยแล้วกำลังถกอยู่ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอย่างไรและมันก็ตามมาอีกหลายเรื่องเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องที่เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมแนะนำให้ไปศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซียจบเบรกที่หนึ่งก่อนไหมครับ
1: ครับโหสวยงามแบบเป๊ะเลยนะฮะ ครับคุณลิซ่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายกับนายหัวอัดนะครับ อาจารย์ไปต่อและกำลังเข้มข้นเลยอาจารย์บอกว่าทำให้เราเห็นภาพนะ
0: คร
1: ับว่าทำไมสหรัฐก็ถึงต้องบีบการค้าเพราะว่าในขณะที่จีนเนี่ยได้ดุลนะจากอาเซียนนะครับกลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าขาดดุลอาเซียนมันก็เลยไม่แฟร์ในมุมของเขาเนาะ
0: นี่ดร.เจตเนี่ยจับประเด็นจริงๆเลยนะนี่คือว่าจับประเด็นจริงๆแล้วเป็นผู้บริหารที่ดีมากจับประเด็นไม่ใช่แบบไปทำอย่างอื่นนะนี่จับประเด็นจริงๆโอ้สุดยอดเลยครับ
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้มาผมกลัวผมจะลืมคำนี้คำที่ผมอยากจะพูดกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการว่าจะอยู่กับจีนและอยู่สหรัฐยังไงผมกลัวผมจะลืมผมนึกได้ตอนนี้ผมกลัวผมจะลืมเราต้องคบจีนเพื่อสร้างโอกาสคบจีนเพื่อสร้างโอกาส และรักษาตลาดสหรัฐเอาไว
1: ้โอ้อันนี้เป็นสโลแกนที่ดีฮะคบจีนเพื่อสร้างโอกาสแต่ว่ารักษาตลาดสหรัฐจริงๆญี่ปุ่นด้วยนะเอาไว้ด้วยนะฮะ
0: แหมนี่ลืมญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเขาหนีครับ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวเขาน้อยใจเดี๋ยวเขาหนีครับเดี๋ยวเขาหนี
0: โอ้แต่ที่นี่สำคัญจริงๆอะผมอยากจะพูดประเด็นเรื่องรถยนต์ญี่ปุ่นรถยนต์ญี่ปุ่นนะแล้วก็รถ EV จีนนะผมอยากจะพูดนะแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องเยอะแยะมากมายเข้ามานะโอเคเราจะคบจีนเพื่อสร้างโอกาสอย่างไรและจะต้องรักษาตลาดสหรัฐไว้ทำไมต้องรักษาตลาดสหรัฐเพราะตลาดสหรัฐเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็กลายเป็นหัวข้อในการพูดคุยว่าสหรัฐเลยบีบเรื่องการค้าครับคำว่าบีบเรื่องการค้าของผมเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเขาเลยมีมาตราต่างๆบลาบลาเยอะแยะมากมายไปเลยผมก็พูดในรายการไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นจะรักษาตลาดสหรัฐไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ของประเทศไทยขณะเดียวกันโจทย์ประเทศไทยก็คือว่าจะรักษาโอกาสกับประเทศจีนอย่างไรแต่สถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ณวันนี้เลยณวินาทีนี้วันนี้เลยโอกาสมันเป็นของจีนผมใช้คำว่าคบจีนอย่างไรเพื่อสร้างโอกาส
1: คำ
0: ว่าเพื่อสร้างโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยแต่สถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของนักลงทุนจีนไงมันเป็นโอกาสของสินค้าจีนนี่คือโจทย์คำว่ารักษาเพื่อสร้างโอกาสจีนอย่างไรและรักษาสหรัฐอเมริกาอย่างไรรักษาตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างไรเป็นโจทย์สองโจทย์ที่ประเทศไทยจะต้องไปแก้ที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้โอเคเราผมจะไปประเด็นทำไมสินค้าจีนถึงท่วมประเทศไทยและท่วมตลาดอาเซียนหนึ่ง รัฐบาลจีนส่งเสริมเรื่องการส่งออกจริงๆรัฐบาลจีนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะการส่งออกครับส่งเสริมทุนให้ออกมาจากประเทศจีนด้วยซ้ำไป2ครับจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกินถ้าท่านดร.เจตคุลิซ่าท่านผู้ฟังตามผมในหลายๆสุขผมใช้คำว่าผลผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ยนะครับการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆแต่การผลิตของประเทศจีนไม่ได้ลดลงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์จีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตลงเลยในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมแต่โรงงานไทยลดกำลังการผลิตเรื่อยๆนี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกโจทย์หนึ่งว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์หลักๆระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนสงครามภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนจีนลดกำลังการผลิตไม่ได้ลดกำลังการผลิตเมื่อไหร่คนจีนว่างงาน
1: ครับ
0: เป้าหมายแผน15ของประเทศจีนต้องการให้มีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ 5% แผน14ที่ผ่านมาแล้วของประเทศจีนเขาทำได้ 5%เพราะนั้นรักษาเขายังรักษาอัตราขยายตัวเศรษฐกิจของเขาคือประเทศจีน 5% เพราะนั้นเขาเลยลดกำลังการผลิตไม่ได้แม้นว่าเจอภาษีทรัมป์แม้นว่าเศรษฐกิจโลกตลาดโลกชะลอตัวลงก็ตามการมีผลผลิตส่วนเกิดพูดง่ายก็คือไม่ลดกำลังการผลิตสินค้ายังผลิตเท่าเดิมตลาดในประเทศจีนรัฐบาลจีนทำอยู่2เรื่อง1ให้คนจีนกินใช้มากขึ้นมาเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นเพราะตลาดเขาใหญ่ 1,400 ล้านแต่ไม่สามารถจะดูดซับหรือบริโภคสินค้าเขาได้ทั้งหมดวิธีที่2ก็คือต้องกระจายสินค้าออกไปต่างประเทศก็เหมือนผมพูดในเบรกแล้วว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดหอมหวนสำหรับสินค้าจีนและก็เข้ามามากเป็นอันดับที่1เพราะนั้นก็มาอาเซียนมาประเทศไทยมาประเทศต่างก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะบริหารจัดการสินค้าจีนที่เข้ามาในอาเซียนอย่างไรซึ่งผมได้พูดไปแล้วในเบรกแรกและแต่ประเทศให้จับตามองให้ดูอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าสงครามการค้ากับสหรัฐจีนโอเคผมพูดไปแล้วอาเซียนเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของประเทศจีนคำว่าฐานการผลิตแห่งใหม่ผมบวกไปเรื่องของให้พูดให้ได้ชัดก็คือว่าไชน่าบวกหนึ่งไงครับไชน่าพลัสวัน
1: ครับ
0: ไชน่าพลัสวันหมายความว่าโรงงานที่อยู่ในประเทศจีนทั้งที่เป็นของคนจีนทั้งที่เป็นนักลงทุนจีนและนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีนขยายโรงงานย้ายฐานการผลิตมาในอาเซียนและมาในประเทศไทยซึ่งเราได้เห็นว่ากรณีประเทศไทยนักลงทุนจีนทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงนะครับก็เป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยขณะนี้และผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศอาเซียนหลายประเทศอีกเช่นกันเพราะนั้นไชน่าพลัสวันจึงเป็นอันที่เร่งผลักดันทำให้สินค้าจีนเข้ามาในอาเซียนเยอะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้กรอบของอาเซียนจีนได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังดร.เจตคุลิซ่าคงได้ยินประโยคนี้ที่เขาแชร์กันว่า
1: ครับ
0: รถยนต์ EV สมัยที่เราทำ FTA กับประเทศจีนประเทศไทยคิดว่าเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าคงได้ยินนะครับคงได้ยินแล้วปัดหรือว่าหมายความว่าเราเอาไปคิดว่าอ๋อที่เราเปิดเสรีให้ประเทศจีนเนี่ย
1: ภาพในหัวเป็นแบบนั้น
0: เป็นรถกอล์ฟรถไฟฟ้า
1: คือตอนนั้นคงไม่มีจินตนาการคงคิดไม่ถึงว่าอ๋อมันมาแบบรถที่เราขับบนถนนเลยอย่างนั้น
0: ครับใช่ผมแชร์ไอเดียดร.เจตอย่างนี้ว่าผมคิดว่าคนไทยอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ในขณะนั้นน่ะ
1: ก็เลยยอมให้เข้ามา
0: คนจีนใช
1: ่ก็เลยยอมให้เข้ามาทั้งคัน
0: ตัวนี้มาทั้งคันแล้วมามันไม่ใช่รถกอล์ฟอ่ะมันมาทุกรถทุก EV ทุกยี่ห้อกลายเป็นประเด็นที่ญี่ปุ่นจะย้าย
1: ญี่ปุ่นเขาก็เลยงอนไงคือเขาก็เลยมองว่า ทีจีน่ะให้เขามาทั้งคันเลยทีเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ย นะเขาก็งอนคือหลักๆคือญี่ปุ่นงอนครับเอาง่าย
0: ๆแล้วญี่ปุ่นก็จากประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงญี่ปุ่นก็ย้ายฐานไปเวียดนาม
1: แต่ย้ายไม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทูบีแฟร์นะอาจารย์คือมันเดี๋ยวคนจะนึกว่าโอ้ย้ายไปทั้งกระบี่เลยย้ายไปหมดทั้งระบบนิเวศเลยไม่ใช่นะครับก็คือย้ายไปแล้วก็ไปผลิตป้อนตลาดภายในเวียดนามเขาเอง
0: รถยนต์ EV ด้วย
1: ครับ
0: ในรถยนต์ EV ด้วยไม่ต้องถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังพอพูดประเด็นนี้เนี่ยนักลงทุนจีนกับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถ้ามีเวลาในสุขอื่นก็อาจจะพูดประเด็นนี้น่าสนใจ
1: มากครับ
0: นักลงทุนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยคิดยังไงนักลงทุนญี่ปุ่นจึงเข้ามานานแสนนานเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าสัก50 ปีได้เนี่ยนะครับอยู่รถญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยเขาคิดกับประเทศไทยยังไงแล้วเราได้อะไรจาก2เรื่องเนี้ย2ประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกท็อปปิกที่น่าสนใจนะครับการค้าออนไลน์ของประเทศจีนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มจีนที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้นะครับและในการค้าออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นพ่วงเรื่องของคลังสินค้าของประเทศจีนที่เยอะคุณลิซ่าเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าคุณลิซ่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยทำไม2 วันแล้วมันได้แล้วอ่ะเฮ้ยเราเนี่ยจากจีนนี่รวดเร็วมากสินค้ามันต้องมาทางเรือผมคิดว่าประมาณ1 อาทิตย์อ่ะนะครับสินค้าที่เราซื้อทางออนไลน์ไม่มีทางที่จะมาจากเครื่องบินแน่ๆเพราะราคามันถูกมาก
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์มีผลที่ทำให้สินค้าทะลักเข้ามาซึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์จีนที่แตกต่างกันเราเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันกับประเทศจีนของอาเซียนเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: บางประเทศทำงานร่วมกับทุนจีนสินค้าจีนไปได้ดีมากๆบางประเทศทำงานกับสินค้าจีนนะทุนจีนไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับประเด็นต่อไปก็สิ่งที่เราจะต้องทำยังไงผมมีเวลาสัก1 นาทีสั้นๆครับ
1: ครับ
0: ท่านที่ไม่ได้เรียน CEO อาเซียนรุ่นที่3ขีดเส้นใต้คำว่าผมเสียใจด้วยจริง
1: ๆครับ
0: ไม่ได้เจอดร.เจด้วยผมเสียใจจริงๆปิดลับแล้วนะครับเพราะว่าในการพูดในรายการนี้ก็แบบได้น้อยมากครับสิ่งที่เราพูดกันทุกวันก็คือว่าเฮ้ยแล้วระหว่างมหาอำนาจเราอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราควรจะวางตำแหน่งยังไงคำนี้เนี่ยนะครับมันเป็นว่ารีที่ตอบกันทันทีได้ทันทีเลยถ้าผู้สื่อข่าวถามเอาเราก็วางตัวเป็นกลางสิครับอาจารย์ครับผมว่าเป็นคำที่ผมได้ยินมานานมากๆเลยใครก็พูดว่าต้องวางตัวเป็นกลางผมสำหรับผมขอลบคำนี้ออกจากในเมมโมรีผมจะใช้คำว่าเราจะถ่วงดุลอำนาจกับ2 มหาอำนาจนี้ด้วยยุทธศาสตร์ความหมายของผมเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นกลางในทุกเรื่องแต่ผมกำลังพูดถึงเศรษฐกิจพอเราจะบอก2 มหาอำนาจนี้ว่าเนี่ยเราจะถ่วงดุลอำนาจกับคุณเนี่ยนะครับด้วยยุทธศาสตร์ภาคการผลิตของเราถ้าเราจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เรามีความจำเป็นจะต้องร่วมมือกับคุณเท่านั้นจีนเราจะร่วมมือยุทธศาสตร์อะไรกับในอุตสาหกรรมอะไรกับได้แค่นี้ครับได้ 7:27 ด้วยความเกรงใจรายการครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวเรา มีโอกาสต้องมาคุยกันต่อคือการเข้ามาของจีนนะครับแล้วก็อย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซในต่างๆนะแล้วก็อีกอันนึงจริงๆอีกประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงอยากชวนอาจารย์พูดคุยก็คือ data center
0: กำลังสุกหน้าสุกหน้า
1: อันนี้เหมือนโจหัวไว้เลยนะนะครับอ่ะอาจารย์
0: สุกหน้าสุกหน้า
1: วีคนี้มีคุณผู้ฟังค่อนข้างอินนะมีท่านหนึ่งชื่อผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณจุไรรัตน์บอกว่าเราเป็นบุคลากรโตโยต้าอยากให้รัฐเนี่ยนึกถึงผู้ประกอบการและลูกจ้างด้วยเพราะว่าเราระบบนิเวศของรถญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้คนไทยเนี่ยเขาไปอยู่ในนั้นเยอะนะครับโดยเฉพาะบรรดาลูกจ้างต่างๆโรงงานต่างๆนะดังนั้นอันเนี้ยผมว่ากระทบเยอะคุณอารีนานะครับมีความกังวลอีกเรื่องนึงคือบอกว่าดูเหมือนว่าเราจะเป็นแหล่งทิ้งขยะพิษหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงมีวันนี้นี่มีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจมากๆนะครับไว้เดี๋ยวเราจะเก็บมาคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับ
0: ขอบคุณครับดร.คุณลิซ่าท่าน
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวหลักพาดหัวข่าวใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนั้นทางนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้ที่รับมอบหมายในการเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยืนยันจะดำเนินการยื่นยติอภิปรายและได้อภิปรายทันภายในสมัยประชุมนี้ซึ่งปัจจุบันการเตรียมการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่ปัญหาขณะนี้ข้อเท็จจริงมีเยอะมากและมีการกระทำความผิดในหลายเรื่องทั้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกนะคะว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าดำเนินการทันแน่นอนและระหว่างนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการส่วนจะยื่นเมื่อไหร่อย่างไรยังเป็นความลับอยู่แต่จะแจ้งต่อไปซึ่งตามกรอบเวลาและข้อกฎหมายเมื่อฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกแล้วรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้และระยะเวลาตามกฎหมายมีกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ช้าแน่นอนแต่จะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านในการกำหนดวันรวมถึงระยะเวลาจะใช้ในการซักฟอกกี่วันค่ะประเด็นนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะปิดทางซักฟอกกกต.ฝ่ายค้านจวกหน้าเกลียดถกฝ่ายใต้บังหน้าหนูเมินสนธิลงถนนนายกลั่นประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้รมยานซักฟอกทันสมัยประชุมนี้อุบวันยื่นยติแต่ไม่ชักช้าอ้างสายตรงคนใกล้ชิดรัฐบาลส่งข้อมูลเด็ดเพียบสภาเดือดฝ่ายค้านรุมจวกรัฐบาลชิงถกไฟใต้บังหน้าปิดทางอภิปรายรายงานกกต.ไอซ์ซัดอุบาทเล่นการเมืองน่าเกลียดสาธิตแฉแชทไลน์ภูมิใจไทยเด้งให้เตรียมโหวตไอติมแจงกรรมธิการตำรวจงงโดนไล่บี้ไล่ล่าคนปล่อยเอกสารโกงสว.หลุดมากกว่าหาตัวคนผิดจตุพรเตือนมติกกต.หัวสว.14กันยายนเสี่ยงราดน้ำมันบนกองไฟโหมคนไม่พอใจลงถนนชัยชนกยันผู้ใช้ AI Pass ไม่มียอดผีค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันค่ะเมินปลุกม็อบ7กันยายนอนุทินลั่นประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องให้ใครทวงคืนภาริชข้องใจกรรมาธิการตำรวจบี้ถามเอกสารหัวสว.สภาวุ่นสส.ซัดกันนัวยื้อถกรายงานกกต.อนุทินเมินสนธินัดแถลงนำม็อบลงถนนค่ะ
1: ครับต่อกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับหลังมีการเปิดประชุมจากการพักประชุมกว่า30นาทีครับโดยมีนางสาวมริกาจิรพันธ์วณิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับซึ่งที่ประชุมยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาจนนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยขอให้ประธานสั่งลงมติทันทีโดยไม่ต้องให้ใครพูดอีกซึ่งผลการลงมตินะครับที่ประชุมเห็นชอบ266/108เสียงงดออกเสียง33 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่ทว่าการประชุมยังคงวุ่นวายต่อเนื่องนะครับเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทวงถามการเสนอยติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ตนเคยเสนอไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่ายังไม่ถูกบรรจุโดยขอเสนอยติเข้ามาใหม่และขอเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาตอบแต่ว่านายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเสนอว่าไม่จำเป็นต้องให้นายกมาตอบขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนขณะที่นางสาวมลิกาก็วินิจฉัยนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์เป็นยติซ้อนไม่สามารถบรรจุได้เพราะขัดกับข้อบังคับจนเกิดการโต้เถียงกันยาวนานโดยนางสาวมลิกาพยายามขอให้ทั้งนายกรวีและนายอภิสิทธิ์ถอนสิ่งที่เสนอเพื่อให้การประชุมเดินหน้าและอ้างว่าอยากจะให้ประชาชนดูถ่ายทอดสดเห็นว่าส.ส.ทุกคนนั้นมีเจตนาดีการกระทำหน้าที่ดังกล่าวทำให้นายณัฐพงษ์ลุกขึ้นประท้วงประธานนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์มีผู้รับรองถูกต้องและประธานมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับไม่ควรร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับโต้แย้งว่าประธานที่อ้างว่าตนเองถอนยติไปแล้วโดยณัฐพงษ์ก็ยืนยันนะครับว่าตนจะถอนก็ต่อเมื่อประธานรับปากแต่ว่าเมื่อประธานไม่รับปากที่ประชุมจึงเดินหน้าลงมติซึ่งนางสาวมลิกาก็ยอมรับนะครับว่าถูกต้องตามข้อบังคับแต่ชี้แจงว่าเจตนาของนายณัฐพงษ์ได้แสดงออกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขอถอนเพื่อเพียงแต่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมขอร้องว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกันเยอะจากนั้นนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายขอให้ประธานหยุดดึงดราม่าและระบุว่าประธานนำข้อความเท็จจริงมาพูดขอให้ประธานนำความเท็จจริงมาพูดในสภาเรื่องนายณัฐพงษ์ถอนยติพร้อมขอให้เลิกพฤติกรรมดึงเวลาเพราะว่าฝ่ายค้านพยายามอดทนมามากแล้วทำให้นางสาวมลิกาสวนทันทีว่าคุณหมิ่นประมาทพี่นะรังสิมันต์โรมพี่ไม่ได้ดึงและด้วยข้อความที่พี่อยากจะให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีจึงไม่ได้ดึงเวลาเลยนายรังสิมันต์โรมก็ได้สวนกลับทันทีว่าท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วยซึ่งนางสาวมลิกาก็ตอบเพียงแค่อยากจะให้ทุกฝ่ายไกล่เกลี่ยกันด้วยดีจากนั้นนายณัฐธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้อยู่ในยติโดยนายสาการิยาสะอิก็ขอให้วางบรรทัดฐานการลงโทษสมาชิกที่แสดงกิริยาและพูดจาไม่สุภาพใส่ประธานแต่ว่านางสาวมลิกาก็ชี้แจงว่าไม่ได้สั่งให้ถอนเพราะว่าไม่ถือสาทำให้นายธนยศย้ำว่าประธานปฏิบัติหน้าที่อยู่บนบัลลังก์ต้องมีบรรทัดฐานประธานจึงหันไปถามนายรังสิมันต์ว่าจะขอโทษหรือไม่ทำให้นายรังสิมันต์ได้อภิปรายตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับว่าใครจะรับเป็นพี่น้องก็รับไปแต่ตนพูดความจริงและถามกลับว่าเหตุใดสมาชิกถึงอ่อนไหวกับคำว่าดึงดราม่าและไม่มืออาชีพพร้อมชี้ว่าประธานทำหน้าที่ราวกับสภาเป็นร้านอาหารที่จะมาพูดคุยเล่นสนุกทั้งมีการเรียกชื่อเล่นผู้นำฝ่ายค้านและตัวแทนที่อ้างตัวเองว่าพี่โดยย้ำว่าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำคือการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่กระทบต่อฝ่ายตัวเองเข้าสู่การพิจารณานางสาวมาริกาก็เลยตอบโต้นะครับว่าตนเองไม่ได้ดึงดราม่าแต่ถ้าหากนายรังสิมันต์ไม่ขอโทษประธานก็ไม่ว่าและถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีเพราะคนเป็นพี่น้องกันเขาก็จะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องมานับญาติซึ่งนายรังสิมันต์ก็สวนกลับทันทีนะครับว่าด้วยความยินดีครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับว่ารัฐบาลชงวาระใต้แทรกคิวถลกกกต.สภาวุ่นถกยติฝ่ายค้านภูมิใจไทยโต้เดือดมาริกาลั่นไม่นับญาติโรมไอติมแจงกรรมธิการตำรวจปมหัวสวปชนแย้มหมัดเด็ดซักฟอกนายกรับทีมนับกลบสาวไทยครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็มหากาพย์เรื่องของกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับยกเลิกประกันเร็วไปเงินคืนอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองบวกค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยนะครับและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกก็คือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้เหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ2ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ครบถึงกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่ว่าจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหว 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสั้นลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวครับเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่ง1ย่านพระราม9ค่ะซึ่งทางด้านผู้รับมอบอำนาจได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย 2:00 น.เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวและจากการตรวจสอบภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบมีปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรซึ่งมีการสำรองน้ำมันรวมกันประมาณ 200,000 ลิตรโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาทางบริษัทก็ได้ยอมปฏิบัติตามโดยการถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแล้วแต่เนื่องจากการกักเก็บน้ำมันในลักษณะดังกล่าวถือว่าความผิดได้สำเร็จลงแล้วจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ Daily New พาดหัวใหญ่เรื่องของ Data Center นะคะสุพนัสซัดอนุทินตีมึน Data Center จี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจก๊าซไข่เน่าฟุ้งตลบสุพนัสซัดอนุทินรู้ปัญหามาตลอดแต่ไม่คิดแก้ไขจี้รัฐบาลแก้ช่องโหว่กฎหมายขออนุญาตจัดตั้ง Data Center แอบตุนน้ำมันลั่นไม่ต้องทำ EIA ไม่อยู่ในกฎหมายผังเมืองนายกสั่งเอกนิติถกบอร์ด Data Center นัดแรก4กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่กฎหมายสกัดผู้ประกอบการสวมรอยขออนุญาตสร้างโกดังแต่แอบใช้เป็นอาคาร Data Center ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความสน.มักกะสันดำเนินคดี Data Center ย่านพระราม9หลังพบแอบลักลอบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรโดยไม่รับอนุญาตกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจได้กลิ่นน้ำมันก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเร่งเก็บตัวอย่างน้ำส่งแลบรอผลวิเคราะห์ชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังชาวบ้านร้องเรียนได้กลิ่นน้ำมันและก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเบื้องต้นพบสารระเหยง่ายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำภายในอาคารเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รอชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะ
1: มาต่อกันที่ประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัติพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับแถลงข่าวถึงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นายวรสิทธิ์เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนการถอดถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมหลังจาก นี้จะดำเนินการทางกฎหมายโดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ภาคี5ภาคีเครือข่ายนะครับและฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้างพร้อมส่งข้อมูลผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนให้หน่วยงานคัดเลือกบรรจุราชการต่างๆไว้ตรวจสอบด้านการเรียกคืนเงินและสิทธิประโยชน์กำลังหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนเงินว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ที่จ่ายไปแล้ว3งวดและเหลืองวดสุดท้ายอีก30ล้านบาทได้ประสานกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดให้ชะลอการจ่ายจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ถูกฟ้องร้องจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอยช่วยเหลือและมีกรมสท.เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนประเด็นการป้องกันอปท.ดอดนำผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อกลับไปทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมานายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่านะครับแม้ปปช.จะยังไม่สรุปผลทุจริตแต่บุคคลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบรวมถึงทำหนังสือรายงานขอความร่วมมืออปท.ให้ชะลอการจ้างงานไว้ก่อนหากพบว่ายังมีการจ้างงานกรมสท.และหน่วยงานตรวจสอบจะเข้าไปดำเนินการทันทีสำหรับกระแสข่าวในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการจ้างเหมาในราคา 18,000 บาทนั้นขณะนี้กำลังรอทุกจังหวัดอัปเดตข้อมูลคาดว่าจะทราบความชัดเจนในสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าจะคืนความเป็นธรรมให้โดยกลุ่มผู้สอบได้สุจริตจะให้เลือกพื้นที่บรรจุคาดว่าจะโอนย้ายเสร็จภายในเดือนตุลาคมจากนั้นจะเรียกบรรจุผู้รอใช้บัญชีให้เต็มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับสยบข่าวลือเรื่องของการจัดสอบใหม่นะครับยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่แต่อย่างใดครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิปเบรกจ้างเหมากวนโกงสอบถกกฤษฎีกาฟ้องริบเงินคืนดันบรรจุกลุ่มเสียสิทธิ์พฤศจิกายนนี้ตำรวจปปช.บุกค้นรังจ่าพิชิตครับ
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนโดยเป็นแชมป์สมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จพร้อมกับมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมเป็นเงิน17ล้านขออภัยค่ะรวมเป็นเงิน 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพร้อมกับภาพด้วยค่ะนักตบสาวไทยรับทรัพย์24,700,000หลังเป็นแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028หนูเปิดทำเนียบยินดีอนุทินเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2026ค่ะและมีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะทางนักตบสาวไทยนะคะทีมวอลเลย์บอลก็ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเพื่อเตรียมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะก็มีกองเชียร์และแฟนคลับเดินทางมารอส่งนักกีฬาเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อมอบกำลังใจให้กับทัพนักตบสาวไทยโดยทางด้านของกัปตันชมพู่นะคะก็ยืนยันว่าทีมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขณะที่นายกสมาคมก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีประเด็นม.3กราดยิงโรงเรียนดังกำแพงเพชรมีความคืบหน้าครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: เตรียมตัวกราบเลย
5: โอ้ย
6: แม่ชุนแจ
4: บอมเพีย
5: ใช้ตาฉลาดทำไง
4: เหม
6: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาดพอง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายครับพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุนักเรียนชายชั้นม.3วัย15ปีครับก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.กราดยิงภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับโดยได้มีการประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพด้านความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเยาวชนชายผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งและเปิดเผยเพียงสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเยาวชนผู้ก่อเหตุระบุว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกันแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความรู้สึกผิดต่อการทำเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุใน4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่เมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะที่บิดาของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะครับว่ารับทราบมาโดยตลอดว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าลูกมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องที่ผ่านมาโรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเองก็มีแผนป้องกันเหตุอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนพร้อมกันนี้บิดาของผู้ก่อเหตุก็ได้เอ่ยปากชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาและสร้างความเชื่อใจจนระงับสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับม.3ขอรับผิดอ้างเครียดกราดยิงตำรวจแจ้ง5ข้อกล่าวหารุดติดตามความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3วัย15ปีก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.กราดยิงใส่โรงเรียนวชิรปราการกำแพงเพชรส่วนพ่อเผยลูกป่วยซึมเศร้าเจ้าตัวรับผิดอ้างเครียดสะสมถูกเพื่อนแกล้งครูเอาเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ครับ
2: เมื่อคืนก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอาละวาดบริเวณงานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยที่เกิดเหตุก็พบว่าบุคคลดังกล่าวคืออำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลกมวยสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นฟลายเวทมีอาการคล้ายคนเมาสุราไม่ใส่เสื้อขี่มอเตอร์ไซค์โดยอดีตแชมป์โลกนะคะก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเย็นของวันที่2กันยายนสภาพของอดีตแชมป์โลกมาที่งานวัดไร่กล้วยเดินถอดเสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบมีอาการเมาพูดคุยคนเดียวปาข้าวของเจ้าหน้าที่อาสาและหน่วยกู้ภัยจึงเข้าไปห้ามปรามและขอให้ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลและเกิดการตกใจหลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องยนต์ส่งเสียงดังหวาดเสียวออกไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะฮีโร่สมรักวอนช่วยอำนาจหนีพ้นวงจรเดิมไปสอนมวยเด็กๆอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติไทยและแชมป์โลก IBFรุ่นฟลายเวทเมาอีกคืนสู่สภาพเดิมถอดเสื้อซิ่งจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่าหญ้าเพิ่งกลับจากอุบลถึงบ้านชลบุรีก่อนหน้านี้ไปรักษาตัวพักฟื้น3เดือนจนดีขึ้นเป็นครูมวยค่ะและมีภาพของ คุณสมรักด้วยนะคะที่ได้นั่งพูดคุยกับญาติๆของอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติและอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นไฟเวทหลังจากรู้ข่าวกลับมาเมาอีกครั้งที่บ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอยากให้คุณจอนนี่มือปราบช่วยรับตัวกลับไปดูแลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้พักฟื้นจนร่างกายดีขึ้นจนได้สอนมวยเด็กๆค่ะ
1: ครับบอร์ดประชุมกสทช.ก็ล่มเป็นครั้งที่8แล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เลื่อนออกไปเป็นครั้งที่8เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับหลังองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับประธานกสทช.ติดภารกิจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่9กันยายนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้3กรรมการกสทช.ได้แก่พลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชลาสายเดินทางลงมาแถลงข่าวหน้าห้องประชุมนะครับโดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันให้กรรมการที่เหลืออยู่ดำเนินการประชุมต่อไปทางพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ก็ชี้แจงว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาโดยอ้างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งประธานจึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านอาจารย์พิรงรองนะครับระบุว่าคำสั่งศาลถือเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายยืนยันสถานภาพการพ้นจากตำแหน่งในวันที่ได้รับคำวินิจฉัยก็คือ22กรกฎาคมซึ่งกรรมการทั้ง6คนที่เหลือต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อบริการสาธารณะโดยเฉพาะโรดแมปทีวีดิจิทัลถ้าหากปล่อยให้ยืดยาวจนทีวีไทยตายไปและถูกแพลตฟอร์มต่างชาติยึดครองประเทศชาติจะสูญเสียอธิปไตยด้านข่าวสารนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับประชุมกสทช.ล่มครั้งที่8วันกระทบแผนทีวีดิจิทัลไตรรัฐแจงปมคดีสรณะทกบอร์ดกสทช.ล่มครั้งที่8พิรงรองวันกระทบโรดแมปทีวีดิจิทัลรักษาการเลขากสทช.กลางคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแจงรับฟ้องคดีสาธารณะยังไม่สิ้นสุดไม่กระทบกับเก้าอี้ของประธานครับ
2: ขอไปปิดท้ายที่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะแสดงซ่อม9กันยาโชว์อัศนีวสันต์โชว์อัศนีวสันต์หรือขอเงินคืนเหตุพื้น VIP สุดและมีภาพข่าวด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโซนที่นั่งยกระดับที่อยู่บริเวณโซน A หน้าเวทีการแสดงคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดครั้งสุดท้ายที่จะมีขึ้นเมื่อค่ำวันที่2กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งเป็นโซนที่มีราคาตั๋วสูง 7,000 ถึง 10,000 บาทถึง 10,000 บาทสุดตัวลงมาเนื่องจากรับน้ำหนักผู้เข้าชมที่มีจำนวนมากไม่ไหวค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาวุ่นกลางดึกรวมเสนอนับองค์ประชุมหลังโสพลยอมรับยติไฟใต้ลากยาวถึงสัปดาห์หน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสอบถามนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คำมั่นว่าที่ประชุมจะพิจารณายติดังกล่าวจนจบและมีการลงมติว่าจะส่งให้รัฐบาลหรือให้คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใดดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยนายโสพลยอมรับว่าตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วในช่วงเย็นวานนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนติดภารกิจและตนต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายและสามารถบริหารเวลาได้รวมถึงจำนวนผู้อภิปรายที่ส.ส.รัฐบาลเข้าชื่อ27คนฝ่ายค้าน5คนยังไม่นับรวมการชี้แจงจากผู้แทนคณะรัฐมนตรีดังนั้นตนจะใช้เวลาพิจารณาอีกพักหนึ่งก่อนขอปิดประชุมเพื่อพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าและจะให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงในคราวเดียวกันทำให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ต่อเพื่อให้การพิจารณาเสร็จสิ้นแม้จะกินเวลาจนถึง23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ยติยืดเยื้อแต่นายโสพลระบุว่าตนทำหน้าที่คนเดียวไม่ไหวถึง7ชั่วโมงทำให้นายรังสิมันต์ได้เสนอที่ประชุมนับองค์ประชุมก่อนจะมีการประท้วงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตามมาโดยนายโสพลได้ขอปิดการประชุมในเวลา20นาฬิกา25นาทีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำโดรนบินดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด Walking Street และแหลมบาลีไฮตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีการนำโดรนขึ้นบินตรวจการที่บริเวณชายหาดถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อสอดส่องสถานการณ์และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจยังมีการใช้ระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนหยุดชมการทำงานของโดรนและให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ญาติเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า
6: SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: แพ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอด

0: และอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะภาคเช้าเช่นเคยไปจนถึงบ่ายสามวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันทำงานคุณผู้ฟังกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

อค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512แล้วก็089 499 0909ค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
4: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

ช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านนะคะ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเร่งดัน SME ใช้สิทธิ์ FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มส่งออกนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีเพื่อลดต้นทุนทางภาษีเพิ่มโอกาสเข้าสู่การค้าต่างประเทศเร่งเตรียมผู้ประกอบการรองรับความต้องการการตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี70ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายงานช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน69ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA รวมมูลค่า 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 80.83 มูลค่าสินค้าส่งออกได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า FTA สามารถช่วยลดต้นทุนสร้างแต้มต่อสินค้าไทยได้จริงแต่รัฐบาลมองว่ายังมีช่องว่างในการเพิ่มการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบางตลาดที่ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีไม่เต็มศักยภาพจึงต้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูลความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ FTA ได้มากขึ้นไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนจับตาน้ำโขงสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากต้องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำที่ไหลลงมาตอนบนประกอบกับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำส่วนพายุโซเดลขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงแล้วโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
5: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เซียงเพียวมียาอมสมุน

0: ากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5393
3: มาแล้ว

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
5: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลกันต่อเนื่องเช่นเคยนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด Mcon Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะดูแลกันอีก1ชั่วโมงนะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิภานิลขีดนะคะ

0: ทำไมยังไม่มีแฟนสักทีอ่ะ
1: ก็ยังไม่เจอคนที่ชอบว่ะ
0: เราชอบแบบไหนอ่ะ
1: ชอบแบบหน้าสวยๆอ่ะผมยาวๆหน่อยนะแต่ไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้
0: ไว้เดี๋ยวช่วยหาให้แล้วกัน
1: ดีเฮ้ยแต่ขอรับสนับช้อยนะเป็นคนเรื่องมากมองนี้หมายความว่าไง

ะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: ไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
5: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
6: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

อบกันยุงนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยเจมินแหวนเครือนายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกรับทราบข้อกังวลประชาชนส่งภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นลดผลกระทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับการท้าทายและการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องเร่งกำหนดมาตรการลดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นฝากให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายให้ชัดเจนด้านผู้ว่าชัชชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างชงทบทวนแก้ผังเมืองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center พื้นที่กทม.ว่ากรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบที่ถนนพระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวมีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการเปิดให้ใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมีการก่อตั้ง Data Center 6 จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง 3 จุดการประชุมวันนี้จะพูดคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ขณะที่คพ.จับตาเสียง Data Center เดินหน้าตรวจสอบเชิงป้องกันและเปิดข้อมูลให้ความรู้ชุมชนนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าลงพื้นที่ร่วมกันกับนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตาม Data Center 2 แห่งได้แก่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damax Digital Thailand เขตสวนหลวงโดยดูระบบการทำงานด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและเห็นว่าเสียงประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งข้อกังวลของประชาชนจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลและความสามารถในการวางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงโดยคพ.แนะนำผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเป็นข้อมูลระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูล Data Center ทั้ง2แห่งซึ่งยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบบทำความเย็นมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5390

0: ่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับจังหวัดพัทลุงนะคะโดยเฉพาะชุมชนลำปำตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวสรณรงค์ทรงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำทีมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568นะคะได้แก่ชุมชนลำปำตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมด้วยนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับมอบโล่ด้วยนะคะ

0: ่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
4: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

พัทลุงของเราจะคึกคักนะคะพัทลุงเปิดโลกการศึกษาจุดประกายการเรียนรู้เด็กยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีนะคะประจำปี2569นะคะระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนณวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุงโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาพิมุขและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งภายในงานนะคะก็จะเป็นตลาดนัดวิชาการการแข่งขันทักษะวิชาการสมัชชาการศึกษาเทคโนโลยี AI การเรียนรู้ตลอดชีวิตพื้นที่สร้างสรรค์นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแสดงศักยภาพค้นพบความถนัดและพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอนาคตค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายกติดภารกิจนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอนุทินสวนเทงณัฐพงศ์บอกไม่รู้เรื่องหลังวิจารณ์รัฐใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามหากไม่กล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ได้ส่วนนายณัฐพงศ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจได้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเกลี้ยง 2,000 ล้านในเวลาไม่กี่วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นที่ฮอตฮิตโดยเช้านี้เวลา 8:30 นกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสบนวอลเลตสบม.ในปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่านวอลเลตสบม.รอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีรุ่นอายุ10ปี 2.80% ต่อปีและปรับเงื่อนไขจากรอบแรกจากเดิมรอบแรกที่จำกัด3ล้านบาทต่อครั้งปรับลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเพื่อชะลอการเหมาซื้อจำนวนมากและเพิ่มโอกาสการกระจายให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงเกณฑ์การจัดสรรให้คงเดิมคือใช้ระบบจองก่อนได้ก่อนธนาคารกรุงไทยระบุพันธบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วตอกย้ำความสำเร็จการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุหากพลาดโอกาสจองผ่านวอลเลตสบม.ยังมีโอกาสการจองซื้อออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจัดสรร Small Lot First จะทราบผลการจัดสรร10กันยายนหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนวงเงินจองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: What? ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ขณะ

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือด

0: เหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกMCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ก็สู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง12นาฬิกานะคะอยู่ด้วยกันกับทีพีคอนกรีตค่ะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้

เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
3: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Green Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิต

0: ป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: 10 สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
4: หุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-255

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512แล้วก็089 499 0909ค่ะ

0: ซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,000 ล้านบาทหมดภายในไม่กี่วินาทีจอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คลุ้มคลั่งสั่งยาพิษในดักเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แต่3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะ
1: ใช่ประเด็นแรกขอมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ Data Center ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการด้าน Data Center ครั้งที่1/2569มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงประโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบครอบรอบด้านโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาภายหลังค่ะ
2: ค่ะมีทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะคะเรื่องของการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม.คือกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่ถนนพระราม9ซอย6เนี่ยตรวจสอบย้อนหลังค่ะก็พบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะคะแต่ว่าพอมีข่าวเรื่อง Data Center ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างส่วนกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับใบรับรองค่ะการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการก่อตั้ง Data Center 6จุดนะคะได้รับอนุญาตเพียง3จุดเท่านั้นในที่ประชุมก็จะมีการคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของคำว่า Data Center ต้องมีขนาดเท่าไหร่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ค่ะส่วนทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ค่ะบอกว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ตรวจติดตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือDamac Digital Thailand เขตสวนหลวงค่ะก็ดูระบบการทำงานดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเห็นว่าเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของประชาชนนะคะก็แนะนำว่าให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันค่ะทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงเข้ามานะคะกรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเปิดเผยข้อมูลค่ะเช่นระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูลได้และทั้งสองแห่งดังกล่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยระบบส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องของระบบความเย็นของ Data Center นะคะก็บอกว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่อื่นๆค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้นะคะพูดถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกรณีนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐใช้งบดับไฟใต้ตัวนายณัฐพงษ์มองว่าเป็นการใช้งบที่ล้มเหลวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหัวเราะนะคะก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวคุณเท้งเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรที่ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้ไปตรงนี้คิดมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้นายณัฐพงษ์ไม่น่าจะเข้าใจส่วนที่นายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งค่ะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ได้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการนัดทานข้าวที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.สัญจรมีการพูดถึงการจะนัดทานข้าวกันนะคะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนล่าสุดเลื่อนแล้วค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าจากกำหนดที่วันที่6กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วม

0: ฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเปิดขายตอน 8:30 นะคะก็จองเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดรอบแรกไปตอนเดือนกรกฎาคมตอนนั้นใช้เวลา21วินะคะครั้งนี้ก็ในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยนะคะพันธบัตรรอบนี้ก็มีให้เลือกนะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ค่ะแต่ก็ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่พลาดนะคะสามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านในวันที่ 7-9 กันยายนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์นะแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะจัดสรรแบบ small lot first นะคะก็คือจะจัดสรรในจำนวนที่น้อยก่อนนะคะจนกว่าจะครบวงก็ถึงจะจัดสรรเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะทราบผลการจัดสรร10กันยายนค่ะด้านการประปานครหลวงหรือกปน.เขามีการแถลงความสำเร็จในการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำวงเงิน 3,200 ล้านบาทมีผู้เสนอวงเงินกู้สูงถึง3เท่าของวงเงินที่ต้องการค่ะเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์นะคะให้พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะรองจ๋อสารวัตรแจ๊ค่ะรวบหนุ่มลอดช่องหนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวในไทยกว่า3ปีนะคะก็ไปพบว่ามีการสั่งซื้อสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมากด้วยอ้างว่าจะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคนเดียวทำเสียวทั้งคอนโดค่ะเมื่อตำรวจไปรวบตัวชาวสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวอยู่ในไทยนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊ะนะคะเข้าจับกุมโจแอลอายุ40ปีสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดดังย่านบางแคยึดของกลางไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟสารละลายแอมโมเนียนะคะมีกรดไนตริกด้วยบอแร็กซ์ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็หลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่นะคะรวมมูลค่า18,000 บาทสำหรับพฤติการค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมปี69นะคะทางปปส.ได้รับแจ้งเบาะแสมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งมากบดานอยู่ในไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์คุ้มคลั่งลงมือทำกระทำความรุนแรงกับร่างกายนะคะกักขังหน่วงเหนี่ยวในลักษณะคล้ายพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าตัวตนของมิสเตอร์โจแอลนี้เป็นคนลึกลับมีการประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนมาสืบทราบว่ามิสเตอร์โจแอลคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยของสิงคโปร์หลังจากก่อคดีอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์นะคะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัยแฝงตัวมาในไทยนานเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาเล็ดล่อสายตาเจ้าหน้าที่มาได้เพราะว่าไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล2สัปดาห์แห่งการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะชุดสืบสวน

0: ก็ไม่พบร่องรอยใดๆได้เพียงเบาะแสเล็กน้อยเท่านั้นนะคะว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองแม้จะยากนะคะแต่ว่าก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวในย่านนั้นนานนับสัปดาห์จนกระทั่งพบสาวเอนเตอร์เทนคนหนึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นเสี่ยไปพูดคุยก็ปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักมิสเตอร์โจแอลชุดสืบสวนไม่รอช้าค่ะก็รีบไปถอนเงินเพื่อจะมาซื้อดื่มกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อเป็นการจะมาพูดคุยนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะก็พูดกับตำรวจบอกว่ามิสเตอร์โจแอลมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอกระทำด้วยความรุนแรงจนเส้นเลือดในตาเธอแตกและยังเล่าอีกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งตัดเพ้อชักชวนให้เธอกระโดดตึกไปพร้อมๆกันขู่ว่าจะใช้มีดทำร้ายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือการวางแผนจะนำยาพิษใช้สังหารหมู่นะคะใส่ในแท้งน้ำในคอนโดด้วยนะคะอันนี้เป็นคำขู่ที่ผู้หญิงคนนี้ให้การไว้ในตอนแรกชุดสืบสวนคิดว่าเป็นเพียงเทคนิคการสร้างเรื่องราวให้กับสาวริ้งเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแขกนะคะจนกระทั่งสืบสวนได้เจาะลึกลงไปจนพบหลักฐานนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรัดกุมก็ไปพบว่ามิสเตอร์โจแอลเขาสั่งซื้อยาพิษจริงๆนะคะเพื่อจะใช้สังหารหมู่นะคะซึ่งยาพิษตัวนี้มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมยาที่ใช้ในการการุณยฆ่าสัตว์หรือว่าการประหารชีวิตอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บค่ะพร้อมกับชำระเงินอย่างเรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวสามารถจะฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากนะคะหากลงมือจริงๆทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปคอนโดย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนบุกชาร์จจับกุมตัวมิสเตอร์โจแอลได้สำเร็จค่ะตรวจค้นยาเสพติดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกในชั้นจับกุมนายโจแอลรับสารภาพให้การว่าตนเองอยู่ที่สิงคโปร์ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้ว3ครั้งนะคะทั้งนี้นะคะครั้งที่1นะคะติดคุกนะคะ2ปีครั้งที่2 3ปีครั้งที่3 5ปีแล้วก็ยังถูกเฆี่ยนอีก3ครั้งด้วยนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุนะคะเมื่อออกมาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยทางรอพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะก็บอกว่าจากพยานหลักฐานก็ถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาแล้วก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงด้วยน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
1: กับอีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นคดียิงกันนะคะยิงกันตายนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสะแก้วอำเภอเมืองลพบุรีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะคะก็ถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาที่แขนซ้ายที่หัวไหล่ขวารวมทั้งหมด5แผลด้วยกันค่ะเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจะพบศพของนายเพ็ญภาคแล้วห่างกันไป10เมตรริมฟุตบาทก็พบศพนายกู้เกียรติอายุ64ปีค่ะก็ถูกยิงนะคะเป็นการยิงตัวเองค่ะที่ขมับขวาทะลุซ้ายค่ะแล้วก็ข้างตัวก็มีปืนพกออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่1กระบอกนะคะตรวจในร่างกายก็พบปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนะคะเน็บอยู่ที่เอวในสภาพพร้อมขึ้นลำพร้อมใช้งานเลยค่ะและในกระเป๋ากางเกงก็ยังมีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนขนาด11มม.เต็มแม็กอีก7นัดนะคะภรรยาของนายเพ็ญภาคนะคะให้การทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ด้านหลังร้านเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนตนเองนั้นอยู่หน้าร้านค่ะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะคะหันไปก็เห็นนายกู้เกียรติกระหน่ำยิงสามีค่ะตนก็อุ้มลูกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดผ่านไปประมาณ3นาทีได้ยินเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเมื่อปืนสงบลงก็พบว่าสามีเสียชีวิตและนายกู้เกียรติหลังจากยิงสามีของตนแล้วก็เดินไปที่ข้างร้านนั่งสูบบุหรี่แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองตายค่ะสำหรับสามีแล้วก็นายกู้เกียรติเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าขัดแย้งเรื่องการยืมเงินเคยมีเหตุชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานานค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่านายกู้เกียรติก็ยังคงมาเดินวนเวียนหน้าร้านวันละหลายรอบค่ะจนวันเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีของตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สักพักก็เดินไปเจาะยิงสามีจนล้มคว่ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันพิสูจน์ศพนะคะก่อนที่จะมอบให้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: ยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: ค่ะอีกข่าวนึงสั้นๆนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจร้านคาราโอเกะในหมู่11ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีให้บริการ4คนนะคะก็เลยตั้งข้อหากับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพนักงานหญิง10คนในจำนวนนี้เยาวชนต่ำกว่า16ปี2คนอายุ17ปี2คนแล้วก็ยังมีเด็กหญิง14ปีมารอรับพี่สาวด้วยก็แจ้งข้อหาไป5ฐานความผิดนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านค้านตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราที่ออกมาคัดค้านสุสานยิวลักลอบฝังศพกลางชุมชนด้านอำเภออบต.เร่งตรวจสอบพื้นที่จากกรณีที่มีการตรวจสอบพบจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเป็นตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าซึ่งก็พบนะคะมีตัวแทนชาวไทยค่ะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในปี2564แต่ภายหลังมีชาวบ้านประมาณ60คนนะคะแล้วก็มีชุมชนใกล้เคียงกับสุสานรวมตัวกันหน้าสุสานคัดค้านไม่ให้นำศพเข้าฝังบริเวณสุสานโดยใบมรณบัตรระบุว่าฝังที่สุสานยิวเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแหล่งน้ำเกษตรกรรมเหตุการณ์มาโป๊ะแตกในปี2567ความจริงปรากฏว่าเมื่อมีรถบรรทุกศพมาส่งผิดบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดกั้นไม่อนุญาตให้นำศพเข้าไปฝังตรวจสอบพบมีการลักลอบฝังไปแล้ว1ศพแล้วก็มีการขุดหลุมรอไว้อีก 4-5 ศพด้านอบต.เสม็ดใต้ชี้แจงว่าเคยอนุญาตให้สร้างรั้วและเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี2567และคณะกรรมการอำเภอมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุชาวบ้านยังคงหวาดระแวงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดทั้งการสร้างกำแพงสูงการปรับหน้าดินล่าสุดค่ะทางอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าเปิดประตูตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดในวันนี้เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ค่ะมาเรื่องที่เภสัชกรที่ป่าตองภูเก็ตเขาเตือนภัยนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความเตือนภัยจากเภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะผ่านทาง Facebook นะคะก็เตือนร้านขายยาในพื้นที่ป่าตองค่ะบอกว่าตัวเขานั้นเจอเหตุการณ์ระทึกกลางดึกนะคะวันที่2กันยายนประมาณหลังเที่ยงคืนนิดๆนะคะมีลูกค้าชาวอาหรับเข้ามาขอซื้อยาค่ะแล้วก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือก็เลยวางใจนะคะพอได้คุยกันแต่จากนั้นเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวไปหยิบกระเป๋าผ้าที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหยิบน้ำหอมออกมาพ่นใส่ตนจนเปียกชุ่มค่ะโดยเภสัชกรท่านนี้บอกว่าพอถูกไอ้เจ้าน้ำหอมนี้พ่นใส่นะคะแค่20วินาทีเริ่มมีอาการใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่าจะวูบค่ะก็เลยตัดสินใจไล่คนดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวออกจากร้านไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองมารับนะคะต่อมาเจ้าตัวก็มาเผยความคืบหน้าค่ะว่าตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปทีมแพทย์ก็วัดความดันโลหิตได้160ต่อ100มิลลิเมตรปลอดนะคะแล้วก็มีจำเป็นจะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปลนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางเภสัชกรท่านนี้ก็เป็นคนที่2แล้วในพื้นที่ป่าตองที่ประสบเหตุดังกล่าวนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะความปลอดภัยของเภสัชกรในพื้นที่แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความ

0: รียบร้อยด้วยค่ะ
1: ค่ะกรณีมีหมอปากแซบด่าคนไข้แล้วก็เหยียดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนะคะออกมาด่าคนไข้นะคะว่าใช้สิทธิ์30 บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากตรงนี้กระทบความรู้สึกของผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบพร้อมกันนี้เลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่7 โมงนะคะก็มาเปิดดู MV ใหม่ของลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลซึ่งก็มีการเดบิวต์เป็นเขาเรียกว่าเป็น EP นะคะเหมือนเป็นอัลบั้มขนาดเล็กออกมาแต่ว่าเพลงแรกที่โปรโมทออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดแบบเต็มๆวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนะคะเป็น Official Music Video ค่ะก็ปรากฏว่ายอดก็พุ่งแรงนะคะเพราะว่าคนไทยก็รอดูผลงานของเธอแล้วก็เช่นเดียวกับแฟนๆของเธอที่อยู่ทั่วโลกด้วยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากที่ดู MV ของลิซ่ากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ใช้คำทักทายในภาษาไทยเข้ามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเพียบเลยนะคะเราเห็นมวยไทยนะเราเห็นรถตุ๊กตุ๊กนะคะเราเห็นสถานที่ถ่ายทำที่เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์นะคะอาจจะเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าลิซ่าเองก็นำเรื่องราวความเป็นไทยนั้นมาตีความและเรียบเรียงใหม่ในแบบฟิวเจอริสติกค่ะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทรงพลังการแต่งกายที่ก็มีการดัดแปลงมาผสมผสานความเป็นไทยลงไปนะคะก็แน่นอนค่ะท่อนที่ติดหูก็คงจะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำให้คนทั่วโลกนะคะก็ได้รู้ถึงคำว่าสวัสดีค่ะของคนไทยค่ะล่าสุดก็เปิดผ่านไปแล้ว5 ชั่วโมงนะคะก็มียอดวิวไปแล้ว10 ล้านวิวค่ะ
1: ค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบที่มักจะสร้างปรากฏการณ์นะคะเวลาที่เธอมีผลงานออกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะเลยนะคะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเหมือนแบบล้านแป๊บเดียวเนี่ยล้านเลยนะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีทองหรือช่วงเวลาทองของผู้หญิงไทย
1: ผู้หญิงไทย
0: เพราะว่าสร้างชื่อเสียงมากเลยนะคะไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นน้องเน่ๆนะคะหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ใช่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็มาถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ตอนนี้เขาไปแล้วนะคะบินไปญี่ปุ่นเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนคลับไปรอส่งแน่นสนามบินเลยค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเวลา 22:30 นของเมื่อคืนที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปส่งทัพนักตบสาวไทยไปกันคึกคักเลยนะคะสำหรับนักตบสาวไทยก็ไปทำภารกิจสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกม2026โดยหนึ่งในภาพความประทับใจก็คือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสานะคะเธอได้พบกับคุณแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจนะคะซึ่งตัวออมสินสสิภาพรพูดเองเลยว่าเพิ่งจะได้พบคุณแม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเลยสำหรับการแข่งขันรายการต่างๆการที่ได้พบแม่ญาติพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากเลยนะคะทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนจะไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยออมสินและแม่ต่างผลัดกันหอมแก้มนะคะบรรยากาศอบอุ่นรอยยิ้มของครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งทัพนักกีฬาด้านกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออก

0: ออกมาให้ดีที่สุดกัปตันผู้นะคะยังฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดพร้อมขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ย้ำว่าทีมชาติไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์เหมือนกันนะคะเห็นคุณรัศมีแข
1: uh-huh.
0: เดินทางไปส่งที่สนามบินด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ คนนี้เขาก็แก้บนต้องแก้บนด้วยไหม
1: เขาวิ่งไปแบ้บ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
0: วิ่งผ่อน
1: วิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ารอบหนึ่งมันประมาณ2กิโลอ่ะบนว่าก
0: ี่รอบอ่ะ
1: 100รอบ
0: นะ
1: ก็เลยขอผ่อนนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจะวิ่งไปแล้ว3รอบเลยแล้วจำลองเนี่ยนะ
0: คะ
1: มาที่ข่าวต่างประเทศค่ะข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะที่เคยทำให้อาร์เจนตินาทำสงครามกับสหราชอาณาจักรปะทุเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายชาติแล้วก็ยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้ค่ะท่าทีของนายทรัมป์ก็เป็นเหตุผลหลักที่นายฮาเวียร์มิเลประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกันนำมาเปิดแถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายเร่งรัดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเขายืนกรานว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของอาร์เจนตินาทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายโดยเขาบอกว่ากระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะคะเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ค่ะโดยยกถึงคำกล่าวของนายทรัมป์นะคะที่ว่าจะพิจารณาจุดยืนของสหรัฐค่ะปัญหาการแย่งชิงดินแดนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ผ่านมากว่า40ปีแล้วนะคะที่2ประเทศเขาทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นพิพาทอย่างดุเดือดอยู่จนขณะนี้บริษัทน้ำมัน2แห่งของอังกฤษและอิสราเอลมีกำหนดจะเริ่มการสำรวจในแหล่งน้ำมันซีไลออนที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง 1,700 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งนายมิเลบอกว่าอาร์เจนตินานั้นยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีของผู้นำอาร์เจนตินาก็ออกมาหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะทบทวนท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับอธิปไตยของหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าสหราชอาณาจักรไม่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสัสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกัน
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

ทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะเช่นเคยค่ะนะพบกันในช่วงเวลา 12:30 นเป็นต้นไปนะคะจนถึง 13:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะเราก็กลับมาเจอกันนะคะกับปักใต้บ้านเรานะในวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ทางวิทยุอสมทยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ในวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะกับดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้วประการนั่นเองค่ะที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะข่าวภาคใต้นะคะของเราค่ะก็จะขอนะคะเริ่มด้วยเรื่องของสภาพอากาศก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบก็มีนะเดี๋ยวฝนตกหนักนะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะที่ยะลาอำเภอเมืองนะคะก็แบบว่าฝนพายุฝนนะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวเมื่อช่วงเย็นนะคะวันที่2กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ในช่วงนี้กับสภาพอากาศของภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเพราะว่า40%นะของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนนะคะ40%นั่นเองนะคะระหว่างวันที่4-7 กันยายนนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศนะช่วงวันที่4-7 กันยายน 2569นะคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยนะในช่วงประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจากร่องมรสุมค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะได้แก่จังหวัดสงขลานะคะปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะก็มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในทะเลอ่าวไทยค่ะก็ห่างฝั่งนะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนและชาวเรือในพื้นที่นะคะระมัดระวังในการเดินทางและการสัญจรทางเรือกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือจะมีฝน40%ค่ะภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองจะอยู่ที่60%นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง70%นั่นเองค่ะภาคกลางนะภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าคะนอง60%นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้นะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะก็จะเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะภาคใต้ของเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะอากาศก็แบบแปรปรวนนะเดี๋ยวฝนตกหนักบ้างแบบหนักแบบว่ามีแบบพายุนะในช่วงนี้นะคะยังไงก็ติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะนะคะก็อัปเดตกันไปนะคะในเรื่องของสภาพอากาศค่ะและสำหรับใน เรื่องของข่าวในวันนี้นะคะทาง5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้จับมือมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะดึงปลัดอำเภอค่ะพัฒนากร5 จังหวัดภาคใต้นะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่หมู่บ้านรอบสถาบันศึกษาปอเนาะนั่นเองค่ะทางด้านนายอารีวงอารยะนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็เป็นประธานนะในเมื่อวานนะคะวันที่3 กันยายนเวลา9 นาฬิกาค่ะก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะระหว่างวันที่3-5 กันยายนนี้นะคะที่ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายวิรุณสิทธิวงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองค่ะนายวชระนะธรรมปัญญาสกุลนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนค่ะนะและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: นะคะและก็หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดปัตตานีค่ะยะลานราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะและผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็ทางด้านนายอารีวงอารยะนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะสานใจไทยสู่ใจใต้สู่ใจใต้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าด้วยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพนะคะของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะและภาคีเครือข่ายค่ะสู่การเป็นผู้นำกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่นะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนค่ะทบทวนปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็ปัจจัยความสำเร็จของการขับพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่นริยาที่ผ่านมานะคะและเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบสถานศึกษาปน.ค่ะที่สอดคล้องนะคะกับวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่ในระยะต่อไปค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมทอที่ทานรับฟัง
1: ภาคใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเรา
4: ภาคใต้บ้านเรา

และเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในวันที่3กันยายนนะคะที่ลานสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาค่ะจังหวัดยะลานะคะก็บรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเบิกบานแล้วก็อิ่มบุญด้วยจากการรวมพลังของทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะในพิธีเปิดกิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู่สังคมมาแกนาซิกาบูนั่นเองค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากนายเกียรติศักดิ์มณีรัตน์ค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาเดินทางมาเป็นประธานค่ะในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมด้วยนายสามารถสาและประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็คณะผู้จัดงานนะคะเครือข่ายคุมประพฤตินะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวยะลานะคะที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะกับกิจกรรมมาแกนาซิกาบูนะคะหรือการร่วมรับประทานข้าวยำล้อมวงกินข้าวด้วยกันนั่นเองค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะถึงวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันค่ะอันแน่นแฟนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะงานนี้ค่ะก็ไม่เพียงแต่จะจัดขึ้นนะคะเพื่อระดมทุนสนับสนุนภารกิจในการติดตามนะคะการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนนะคะให้สามารถกลับมายืนในสังคมได้อย่างปกติสุดเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างโอกาสทางอาชีพนะคะสร้างรายได้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำนั่นเองค่ะสำหรับรายได้นะคะจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะก็จะนำไปใช้สนับสนุนนะคะภารกิจการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและเยาวชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสนะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะสำหรับในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมาแกนาซิกาบูนะคะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งการอภัยนะคะแล้วก็การให้โอกาสค่ะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากมือเล็กๆนะที่เปลี่ยนไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะการรวมพลังของชาวยะลาในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงสะท้อนถึงความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็การเกื้อกูลกันในสังคมเท่านั้นก็ยังเป็นเสมือนนะคะประตูด่านแรกค่ะที่เปิดกว้างนะคะเพื่อต้อนรับผู้ก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีเกียรตินะมีศักดิ์ศรีแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนอย่างยั่งยืน

0: ่อไปนั่นเองค่ะนะและนี่ก็เป็นข่าวในจังหวัดยะลานะคะแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังนะก็จะมีสำหรับงานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะลดค่าครองชีพประชาชนด้วยนะคะกับในงานของดีเมืองนราค่ะประจำปี2519ที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะนะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อของในราคาประหยัดกันได้เลยนะคะในวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานั่นเองค่ะและนะคะที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาด้วยนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะงานของดีเมืองนราค่ะในวันที่16ถึง17กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะก็มีด้วยกัน2งานค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไปช็อปกับสินค้าราคาประหยัดแล้วก็ในวันที่16ถึง17นะคะก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวานะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมเชียร์กันได้เลยนะกับการประชันเสียงนกเขาชวานั่นเองนะคะในวันที่16ถึง17กันยายนนี้ค่ะและเรานะคะก็นะคะจบกันไปสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพศวรรณชัดสิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะและรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งค่ะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมการประชุมนะคะเพื่อบูรณาการความร่วมมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนั่นเองค่ะที่ประชุมนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะวาตภัยดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะตลอดจนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดนะคะพร้อมทั้งรับฟังนะคะการรายงานคาดการณ์สภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจากโครงการชลประทานและหน่วยงานทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องนั้นทั้งนี้ที่ประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชัยยาค่ะรวมถึงการรับมือภัยแล้งนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะนะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทสุราษฎร์ธานีที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปพักสักครู่ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

ไปกันที่นะคะจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะคะทางด้านนางสาวสนนงสงสมพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้นำทีมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี

0: ประจำปี2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังนะคะข่าวจากจังหวัดพัทลุงค่ะจากดีเจพี่จ๋าจ๋าค่ะ
1: นางสาวสอนนงทรงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำทีมพัทลุงเข้ารับโล่รางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบบ้านลำปำเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจังหวัดพัทลุงจากท่านสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสุภาวดีพรหมมากนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดมากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอาคาร 7-8 อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยจังหวัดพัทลุงมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกร้านค้าให้เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานจำนวน6ร้านคือนันทธาดากระเป๋ากระจูดบ้านศิวนาถผ้าบาติกลายโบราณเมืองชัยบุรีสาคูชัยบุรีเจ๊มาลีลานใบแอดอีโคปรินท์บ้านโนราและบูธสาธิตเวิร์กช็อปจำนวน2บูธคือการร้อยลูกปัดโนราและการทำโพลนอกจากนี้ยังมีการออกบูธ10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจากชุมชนบ้านลำปำนำเสนอมันกรอบและกุ้งหวานลำปำในการนี้นางสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมและพื้นที่การจัดงานภายในงานจัดเต็มความบันเทิงแบบครบทุกมิติมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของทุกภาคอาทิลิเกหนังใหญ่หมอลำมโนราพร้อมคอนเสิร์ตสากลและศิลปินดังอีกมากมายกฤตชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะกับพี่ดีเจจ้าจ๋านั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงนี้12นาฬิกากับอีก49นาทีนะคะคุณผู้ฟังเราไปกันต่อที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะทางด้านนายเทียนชัยนะคะชูกิตติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นประธานในพิธีอัญเชิญค่ะและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโครงการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะครั้งที่20ประจำปี2569นะคะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนะคะสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะที่โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะด้านนายไกรวันสังคสานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนะว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องนะโดยแบ่งการแข่งขันนะคะออกเป็น3ระดับรวม21ทักษะค่ะครอบคลุมนะคะในเรื่องของการคัดลายมือนะการเขียนตามคำบอกนะการเปิดพจนานุกรมนะคะแล้วก็การแต่งคำประพันธ์ด้วยนะคะซึ่งได้รับความสนใจนะคะจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรทุกสังกัดนะคะรวม113แห่งค่ะโดยมีนักเรียนเข้าร่วมนะคะกว่า 1,175 คนค่ะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะกับเยาวชนค่ะและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลนะคะว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ได้แสดงถึงความภาคเพียรนะคะแล้วก็ทักษะค่ะที่เชี่ยวชาญนะพร้อมเน้นย้ำถึงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถขออภัยนะคะบรมนาถบพิตรค่ะที่ทรงมีพระราชดำรัสนะคะว่าเราโชคดีนะที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะจึงสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะรักษาไว้นะคะดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กนะคะและเยาวชนค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะในการศึกษาและต่อยอดวัฒนธรรมภาษาไทยค่ะจึงเป็นภารกิจที่สำคัญนั่นเองนะคะโดยผลการแข่งขันคะแนนรวมสูงสุดนะคะในแต่ละระดับที่ได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะก็คือ

คือในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3นะคะก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานค่ะคุณผู้ฟังได้แก่โรงเรียนสหศึกษานั่นเองค่ะและในระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะที่ได้รับรางวัลก็คือโรงเรียนอนุบาลชุมพรนะคะแล้วก็ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็ที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะเป็นได้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยานั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีนะคะของน้องๆกันด้วยนะคะที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะอ่ะก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรค่ะที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะและเราไปกันต่อนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะกับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะก็มีการติดตามผลการบริหารจัดการหนี้นะคะพร้อมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมขับเคลื่อนงานนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนาชั้น1ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนะคะให้นายธีรพงษ์ช่วยชูนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนะคะบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่5นะคะประจำปี2519เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานค่ะและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนค่ะให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนนะคะโดยมีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะโอกาสนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบนะคะสรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยข้อมูลณวันที่20สิงหาคม2569นะคะก็ได้พบว่ามีโครงการลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น690โครงการค่ะจำนวนเงินลูกหนี้นะคะก็คงเหลือณปัจจุบันนะคะที่ 45,811,957.11 บาทนะคะโดยเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนะอยู่ที่5ล้านกว่าบาทค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีโครงการที่ดำเนินคดีแล้วนะคะ529โครงการก็คิดเป็นจำนวนเงินนะคะที่ดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟัง42,287,796 บาทนะคะขณะที่หนี้เกินกำหนดชำระนะก็อยู่ที่100,000กว่าบาทนะหรือร้อยละ 0.26 นั่นเองค่ะทั้งนี้นะผลการติดตามข้อมูลย้อนหลังนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหนี้เกินกำหนดชำระนะคะมีแนวโน้มลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะจากร้อยละ 1.96 นะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็เหลือร้อยละ 0.26 ในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางที่ประชุมนะคะยังได้พิจารณาค่ะเรื่องการแต่งตั้งนะคะคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอค่ะเพื่อที่จะทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิมนะคะที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคุณสมบัติและรายชื่อนะคะที่เหมาะสมค่ะเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนในระดับอำเภอเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นนะในเรื่องของการกำกับนะคะติดตามและก็บริหารจัดการกองทุนนะคะพัฒนาบทบาทสตรีค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกนะคะและประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะคะในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความยั่งยืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นนะคะข่าวนะที่ส่งกันเข้ามาจากอสมทนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้ประการนะคะวันนี้ที่ทำหน้าที่

0: ำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะก็ที่ส่งข่าวนะในส่วนของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ใหม่กับภาคใต้บ้านเราในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราก็ค่อยเจอกันใหม่ในรายการภาคใต้บ้านเราในวันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อร่อยอร่อย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลชวนประชาชนติดตามคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม5กันยายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT M.HD หมายเลข30และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าผอ. JIC สวนเดือดอาชญากรรมสงครามไม่ใช่เรื่องพาดหัวย้อนถามกัมพูชา BM 21กระยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำความเห็นของช่างภาพข่าวชาวฝรั่งเศสมาระบุว่าการกระทำของทหารไทยอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามว่าประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิ์ในการตั้งคำถามแต่คำว่าอาชญากรรมสงครามเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่จากความเห็นหรือภาพเพียงด้านเดียวพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยมีหลักฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM 21จากฝ่ายกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14

0: ธันวาคม2568ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจรวด BM 21ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษพลเรือนไทยเสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคำถามทางกฎหมายจึงง่ายกว่าใครยิงจากที่ใดเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรการตัดสินใจเหตุการณ์ใดเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและมีผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของ JIC ที่จะตัดสินแผ่นศาลทรงศักดิ์สั่งสทนชเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำทำแก้มลิงนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมภายหลังจากลดหายไปหรือถูกทำลายไปบ้างทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำซึ่งตรงกับแนวทางของตนที่เห็นว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่ซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแล้งดังนั้นต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงจุดใดที่จะสามารถทำพื้นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ร้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉิน

ในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Court Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: Today Radio ยืนหยัดปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคต
2: เห็นเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนั้นไหมเสาทุกต้นเป็นสมบัติของพวกเราต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เสียหายเพราะจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและที่สำคัญจะทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเดือดร้อนอยู่ทุกคนและสิ่งที่ต้องห้ามที่ไม่ควรทำ 1. ไม่ควรนำเครื่องจักรกลทำงานใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงพวกรถแมคโครนั่นแหละ 2. ไม่เล่นว้าวใกล้บริเวณเสาสายส่ง 3. อย่ายิงนกที่เกาะอยู่บนสายไฟ 4. อย่าปลูกต้นไม้ใหญ่ไกลแนวสายส่ง 5.อย่าปลูกสร้างสิ่งใดๆไกลแนวสายส่ง 6. อย่าลักส่วนประกอบของเสาสายส่งช่วยกันเป็นหูเป็นตาพี่น้องเลย
3: ค่ะถ้าใครมีความประสงค์จะติดต่อขออนุญาตการกระทำการก่อสร้างปรับพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้ามีข้อสงสัยในปัญหาใดๆหรือพบการกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาติร่วมกันแจ้งให้หน่วยบำรุงรักษาสายส่งในจังหวัดของท่านและสถานีไฟฟ้าแรงสูงทุกแห่งหรือฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโทร075-220-847อย่าลืมนะคะถ้าท่านเข้ากระทำการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางกฎหมายที่กำหนดไว้สายส่งไฟฟ้านำพาชีวิตสดใสโปรดใส่ใจรักษาค่ะ
4: 4Home อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
5: เรื่องราวดีๆจากยามาฮ่าบริษัทไทยยนต์มอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอย่างเป็นทางการรถยามาฮ่า M/ ดาวันนี้โดยไม่ใช้คนขับเพียง 16,500 บาทเท่านั้นสำหรับเพื่องานราชการฟรีดาวไม่ต้องใช้คนขับและยามาฮ่ารุ่นอื่นอีกมากมายซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าวันนี้ฟรีของแถมมูลค่ากว่า 3,000 บาทสนใจติดต่อสอบถามได้ที่
6: ยามาฮ่าทั้ง5สาขายามาฮ่าสแควร์ถนนประชาบำรุงโทร074-613-080ยามาฮ่าแม่ขลีแขวงการทางโทร074-695-807
7: ยามาฮ่าควนขนุน4แยกโพทองโทร074-681-960
6: ยามาฮ่าเขาชัยสนปากทางเขาชัยสนโทร074-641-820
8: เปิดบริการแล้วร้านน้ำชาชาแก้วถนนพัฒนาติดโรงเรียนอนุบาลช้างน้อยพัทลุงบริการชาเย็นชาร้อนเนสกาแฟกาแฟโบราณโอวัลตินร้อนโอวัลตินเย็นก๋วยจับไก่ก๋วยจับเครื่องในหมูโจ๊กไก่โจ๊กหมูขนมจีบซาลาเปาขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งอบไอน้ำเฟรนฟรายพร้อมเครื่องดื่มเหล้าปั่นเบียร์เย็นเย็นเบียร์สดมีกับแกล้มมากมายอาทิยำมาม่ายำปลาดุกฟูยำเอ็นไก่เชิญมาลองสัมผัสกับบรรยากาศ

0: สถานที่สะอาดตาที่ร้านน้ำชาชาแก้วได้แล้ววันนี้บริหารนำโดยครัวสะแก้ว
1: ก็ได้แต่มองหาเวลาเธอนั้น
0: อู่บุญเสริมช่างยนต์อู่บุญเสริมช่างยนต์โดยนายบุญเสริมช่วยคลายบริการซ่อมเครื่องยกเครื่องยนต์รถยนต์ทุกชนิดด้วยช่างยนต์มืออาชีพมีประสบการณ์ที่นานปีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องถ่ายไส้กรองทุกชนิดซ่อมช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิดรับปะผุเคาะพ่นสีโดยช่างฝีมือปราณีตเน้นคุณภาพอู่บุญเสริมช่างยนต์ตั้งอยู่ถนนอภัยบริรักษ์หน้าหมู่บ้านศรีบุรินทร์ใกล้ทางเข้าอสมท.พัทลุงโทรหาช่างบุญเสริมช่วยคลาย089-737-1161เรื่องรถหมดปัญหาเมื่อมาอู่บุญเสริมช่างยนต์

0: ใช้ยางดีขับขี่ปลอดภัยต๊อกพิษเบญจกุลการยางตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกชนิดบริสโตนไฟสโตนล้อแม็กยางรถบรรทุกเล็กใหญ่บริการเติมลมไนโตรเจนซ่อมช่วงล่างเกียร์จานเบรกแบบประชิดตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30 ปีต๊อกพิษเบญจกุลการยางเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเบญจกุลการยางหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดพัทลุงโทร074-611-457บริษัทพัทลุงเมทัลชีทจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กหลังคารีดหลอนเหล็กตัว4เคลือบกันวนัยแปรระแหน่งกันวนัยบริการรวดเร็วทันใจส่งฟรีถึงที่ทุกๆอำเภอในจังหวัดพัทลุงมั่นใจในคุณภาพของโครงสร้างหลังคาเหล็กต้องเหล็ก PM บริษัทพัทลุงเมทัลชีทจำกัดบ้านโคกอกตำบลท่าบิรัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-610-800 074-610-800ต้องการโครงสร้างหลังคาเหล็กต้องเหล็ก PM พัทลุงเมทัลชิปจำกัด
1: โชคนำชัยโชคนำชัยโชคนำชัยโชคนำชัยออโต้พาร์ทสถานที่จำหน่ายอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องราคาถูกอะไหล่รถยนต์หม้อน้ำกระจกรถยนต์ราคาช่างโชคนำชัยออโต้พาร์ทซื่อสัตย์จริงใจชัดเจนเปิดบริการจันทร์ถึงอาทิตย์ถนนราเมศโทร074-613-477 074-613-477นึกถึงอะไหล่รถยนต์อะไหล่แท้น้ำมันเครื่องหม้อน้ำกระจกรถยนต์ราคาช่างต้องไปโชคนำชัยออโต้พาร์ท
2: รักเครื่องเย็นรักเครื่องเย็นรักเครื่องเย็นแม่ครีประสบการณ์กว่า30ปีวันนี้ยืนหยัดและได้รับความไว้วางใจตลอดมาเราขอสัญญาคัดสรรผลิตภัณฑ์แอร์ระบบทำความเย็นที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทนทานใช้งานได้นานไม่จุกจิกประหยัดไฟประหยัดการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาและจะสรรหาช่างที่มีฝีมือการันตีคุณภาพการออกแบบติดตั้งวางผังอย่างเป็นระบบสวยงามประณีตเอาใจใส่งานและมาตรฐานฝีมือระดับอินเตอร์ทั้งก่อนและหลังการขายวางใจรักเครื่องเย็นแม่ครีรักเครื่องเย็นแม่ครีช่างชำนาญสินค้ามาตรฐานคุณภาพ
3: แม่จ๋าเพราะว่าตอนนี้นะลูกของเราเริ่มจะโตแล้วเราจะมัวอยู่บ้านเช่าแบบนี้ไม่ได้แล้วนะอยากมีบ้านสักหลังให้ครอบครัวของเราสักที
4: แม่มองอยู่ที่หนึ่งนะจ๊ะพ่อที่นี่เขาสามารถผ่อนเงินดาวได้ด้วยแล้วยังแถมจองถูกด้วยนะ
3: ที่ไหนเหรอจ๊ะแม่บอกพ่อหน่อยสิ
4: ก็ที่จิตสุภาวิลเลจ

0: ไงล่ะจ๊ะเปิดให้จองแล้วจิตสุภาวิลเลจบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างจอดรถสะดวกสบายหลังสนามกีฬากลางพัทลุงสามารถเลือกแปลนบ้านได้ตามความต้องการจิตสุภาวิลเลจบ้านสวยทำเลดีจองแค่ 20,000 บาทผ่อนดาวได้อีก8เดือนแถมดอกเบี้ย 0%
1: แล้วพ่อจะไปติดต่อที่ไหนดีล่ะแม
0: ่ติดต่อคุณพงพันธ์กลับคุณที่เบอร์0817879091หรือคุณยมนากลับคุณ0891959091หรือที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิยมวัสดุก่อสร้าง
1: ว้าวบ้านหลังแรกของเราในราคาแบบเบาๆที่จิตสุภาวิลเลจต้องรีบไปจองแล้วล่ะ
2: บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับ
3: บริษัทโตโยต้าพัทลุง1988ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยนายโกสินภัยสารสินประธานบริษัทจัดกิจกรรมโมบายเซอร์วิสบริการตรวจเช็คสภาพรถนอกสถานที่ในราคาพิเศษค่าแรงค่าอะไหล่เคมีพันและอุปกรณ์ตกแต่งลด 15% จองรถภายในงานรับเงื่อนไขสุดพิเศษพบกันในวันเสาร์ที่26มีนาคม2559ณสำนักงานขายป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโตโยต้าพัทลุง1988ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโทร074671888คอลเซ็นเตอร์074671939 074671666

0: ริษัทโตโยต้าพัทลุง1988ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยนายโกสินภัยสารสินประธานบริษัทจัดกิจกรรมโมบายเซอร์วิสบริการตรวจเช็คสภาพรถนอกสถานที่ในราคาพิเศษค่าแรงค่าอะไหล่เคมีพันและอุปกรณ์ตกแต่งลด 15% จองรถภายในงานรับเงื่อนไขสุดพิเศษพบกันในวันเสาร์ที่26มีนาคม2559ณสำนักงานขายป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโตโยต้าพัทลุง1988ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโทร074671888คอลเซ็นเตอร์074671939 074671666
1: บุญที่ยิ่งใหญ่คือการได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ตามพุทธดำรัสให้สร้างในทางสี่แห่งโอกาสทองของชาวพุทธมาถึงแล้วโดยการสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุงณวัดอิงพราวาสวัดท่าบิรัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสร้างพระมหาเจดีย์ขนาดกว้าง45เมตรยาว45เมตรสูง96เมตรนับเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ของภูมิภาคทางตอนใต้ของไทย

0: ขี่รถมีน้ำใจทุกชีวีปลอดภัยด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาร่าเริงแจ่มใสอนามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนปัญญากล้าแสดงออกถนนประชาบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
1: ทูเดย์เรดิโอพัทลุงโทรศัพท์0746066000

หลากสไตล์แนวเพลงสนุกสนานเร้าใจหรือหวานแหววละเมียดละไมโดยนักจัดรายการลีลาจัดจ้าง2 3ชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่องเพลงเลยครับวันนี้เพลงลังนี่แหละเดี๋ยวใจนี่ไปเปิดปิดเวอร์ชันมันมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันนึงนี่เป็นคาราโอเกะดนตรีออกเทรกนึงคนเรียงรองโยเทรกงานมั่นเพิ่งไปถ่ายอีกเพลงนึงเป็นล่วงโยดีก็นั่งเจ้าวันนะครับโดยว่าปกโปร่งคุณผู้ฟังครับก็ไปจาก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณบอร์ด Data Center เร่งจัดทำข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและเร็วที่สุดนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เปิดเผยภายหลังการที่ประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นและได้ข้อสรุปคือการเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและเร็วที่สุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประกอบธุรกิจ Data Center จัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนรวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวดเฉพาะของ Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภททั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือการกำกับดูแลกิจการจะใช้กับ Data Center ทุกประเภทเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center มากกว่า2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งกลไกการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรไฟฟ้าและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศกำหนดเกณฑ์การประเมินในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการบอร์ดภายในเดือนกันยายน2569นี้ชัยชนกเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์ดึงข้อมูลทุกกระทรวงติดตามเรียลไทม์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกันหลังจากที่ผ่านมาข้อมูลและการทำงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆโดยรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งนี้นายชัยชนกกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่กลุ่มโครงการที่กำลังจะสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงโครงการที่เปิดดำเนินกิจการแล้วซึ่งจะกลายเป็นฐาน

0: ข้อมูลสำคัญในการประสานงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเร่งล่าคนร้ายซุกบึ้ม20กิโลกรัมระเบิดระบบสูบน้ำอบต.ลิดลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาเสียหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นดัดและเหล็กเส้นตัดน้ำหนักรวม20กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันรอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
11: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะ

0: ที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็น

0: ไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
1: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะอยู่กับโปรโมชั่นดีๆนะคะต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มนะคะมีผ้าขนหนูเรนฟาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีไม่ระคายเคืองเหมาะกับแบรนด์เป็นของขวัญมีชุดกิฟต์เซตนะคะแล้วก็แพ็กเกจสวยงามราคาพิเศษเริ่มต้น295 บาทผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์นะคะสีสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเบาแห้งไวแม้จะตากในที่ร่มนะคะทุกเพศทุกวัยราคาพิเศษเริ่มต้น59 บาทแล้วก็โกลเด้นซีบรายีนนะคะราคาประหยัดทรงสวยเนื้อผ้าหลากหลายมีทั้งผ้ายืดสวมใส่สบายและผ้าไม่ยืดมีเลือกหลากหลายนะคะเช่นทรงขากระบอกขาม้าทรงขาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1 แถม 1ค่ะและเนื้อผ้า H&M นะคะเนื้อ

หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองและแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทนะคะโปรวันนี้จนถึงวันที่15กันยายน2563

0: ูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกวัยดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
2: ่เนียนจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: อัศจรรย์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
4: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโคริส
0: คนระห่ำห้ามรอดหมัดต่อหมัดคำต่อคำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: เออฟริก
6: ไม่ยุ่งนะเว้ยมาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับอยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
6: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวซุปดาร์กใน The Ghost Radioสู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

ไปกันที่โปรโมชั่นนะคะต้องเชิญชวนทุกท่านกันเลยทีเดียวในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะโปรแอโร่นะคะฉลองครบรอบ51ปีโปรนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกท่านเลยทีเดียวเกษียณอายุราชการซื้อใส่เองหรือว่าซื้อฝากนะคะวันเดียวเท่านั้นในวันที่6นะคะอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะซื้อชิ้นที่2ลด 60% นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงสแลกหรือว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็รวมไปถึงเข็มขัดอิสเซอรี่นะคะยกเว้นถุงเท้ากับชุดชั้นในนะคะก็ชิ้นที่2ลด 60% นะคะวันนี้ตรงไปได้เลยต้องบอกวันที่6นะคะวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เจอกันที่เคาน์เตอร์แอโร่นะคะชั้น2ของศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะ

ไปดูโปรดีๆกันบ้างนะคะที่โคลิเซียมของเรานะคะช่วงนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะจากจินตนาค่ะสินค้าเด่นจำนวนจำกัดนะคะลดสูงสุดถึง 70% เมื่อซื้อ2ชิ้นเพียง550บาทนะคะวันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะคะสนใจรีบเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดมีเฉพาะสาขาด้วยที่จินตนานะคะอยู่ที่ชั้น2ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
2: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระนั่นมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดดีๆนะไอ้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
3: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโคริส
0: คนระห่ำห้ามรอดหมัดต่อหมัดทำต่อทำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตทแฮมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
5: ่เนียงจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: อัศจรรย์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน

ไปที่เซเว่นเซนกันบ้างนะคะช่วงนี้เมนูซันเดย์นะคะต่อโปรโมชั่นอีก1วันนะคะลด 50% นะคะกับ4เมนูที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์ช็อกโกบราวนี่ซันเดย์มิ้นช็อกบราวนี่ซันเดย์สตรอเบอรี่กล้วยหอมซันเดย์นะคะโปรนี้เฉพาะสมาชิกเซเว่นเซนเท่านั้นนะคะจนถึงวันที่4กันยายน2569นะคะทุกสาขานะคะสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

ที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องใหม่นะคะเข้ามาถึง2เรื่องด้วยกันนะคะอัศจรรย์วันทองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเจสันสเตแทมนะคะกับคนระห่ำห้ามรอดนะคะส่วนอีกเรื่องที่ยังไม่แผ่วนะคะคำสารภาพของหมอผีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังนะคะเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็มีบอกอะไรนะนักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลปกครองเตือนกสทช.บิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานศาลปกครองชี้แจงกรณีสำนักงานกสทช.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4ข้อ5ของเอกสารข่าวดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542คำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานกสทช.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่วันที่13 เมษายน 2565และยังมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่13 เมษายน 2571เราคือทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทช.เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดีก็ดีสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนไปปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือน DE จัดระเบียบเปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยไฟฟ้าน้ำประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้แก่โครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนด้านนายชัยชนกทิศชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการData Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: MCOT Radio
1: ประมาทความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทพูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานพูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
0: ต้องใช้พืชแล้วล่ะครับ
1: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่พืช
0: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ลาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันแล้วค่ะเดี๋ยวฝากไว้เบอร์โทรไม่คิดกันบอกเบอร์โทรไปหรือยังพูดไปบางทีก็ลืมนะได้หน้าลืมหลังลืมหลังลืมหน้าอะไรก็ไม่รู้นะบางทีไม่ได้อะไรเลยลืมไปหมดสายด่วนบุญพืชค่ะสำหรับใครอยากถามโปรโมชั่นอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชหรือว่าฝากขอเพลงก็ได้นะคะคุณก้อยคนสวยแม่ก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่0861849000 0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชก็ได้กับทีมงานบุญพืชคุยไลน์แชทไลน์คอลไลน์คุยกันได้นะคะที่ ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะช่วงนี้ไปฟังก้อยใหญ่คุยกับลุงทวีเรื่องของการใช้บุญพืชในสวนยางพาราที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังกันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ลุงชื่ออะไรครับ
3: ลุงทวี
2: ลุงทวียันตะขาวจังหวัดตรังเนาะลุงใช้บุญพืชในสวนยางพารา
3: ใช้บุญพืชอยู่
2: ใช้มาหลายปียัง
3: หลายปีแล้วต้นโคนตอนที่ยังไม่
2: โค่นใช่ไหมยังไม่โค่นตอนนี้โค่นยางไปแล้วนะเมื่อก่อนใช้บุญพืชมาอยู่หลายปีอยู่ลุงใช้เป็นเพื่อนมาหลายปีในสวนยางพาราเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
3: มันต้นสมบูรณ์ต้นยางมันต้นสมบูรณ์ดี
2: ต้นยางใบเบยต้นสมบูรณ์ดีแล้วเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงครับประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต
3: ์ประมาณ33
2: แต่ก็ลุงใช้ไปหลายปีแล้วถือว่าเปอร์เซ็นต์ดีอยู่ใช่ไหมเปลือกเป็นไงครับ
3: เปลือกสมบูรณ์เปลือกขึ้นหน้าขึ้นอะไรเร็ว
2: เปลือกนิ่ม
3: นิ่ม
2: สภาพใบนี่เขียวดีไหม
3: สภาพใบก็สมบูรณ์ก็ดูสมบูรณ์ดี
2: สภาพใบเบอร์นี่ใบเขียวดี
3: คร
2: ับ ระบบดินสังเกตดูไหมใช้มือเพิ่มหลายปีดินดีขึ้นไหม
3: ดินไม่ค่อยได้สังเกตอะไรต้นยางโตๆเลยไม่ค่อยได้ดูอะไรบางอย่างดีอะไรผมก็ไม่ต้องสมบูรณ
2: ์แต่ลุงไม่ได้สังเกตเรื่องดินเน
3: า
2: ะผมอยากให้ไปสังเกตดูถ้าดินดีเราสังเกตได้ตรงว่ามีขุยขี้เส้นเดือนขึ้นมาไหมนะถ้าใช้มือเพิ่มเนี่ยมันจะมีขุยขี้เส้นเดือนอยู่ถ้าขุยขี้เส้นเดือนขึ้นมาแสดงว่าดินเริ่มดีแล้วแต่ลุงบอกว่าใช้เป็นเพื่อนมาหลายปีเนี่ยสภาพใบสภาพต้นสมบูรณ์ใช่ไหมครับสภาพใบมันเขียวดีเปลือกนิ่มดีเปอร์เซ็นต์ก็ดี30กว่าขึ้นแสดงว่าดินมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วการทำเกษตรถ้าดินไม่ดีต้นไม้ก็ไม่สมบูรณ์ผลผลิตก็ไม่ดีแต่ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีตามนะฮะลุงใช้เป็นเพื่อนมาหลายปีแล้วบอกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างถ้าไม่ดีจริงคงจะใช้ไม่หลายปีแต่ตอนนี้ต้นยางที่ใช้เป็นพืชโค่นขายต้นยางไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้กำลังปลูกใหม
3: ่ปลูกใหม่
2: ใช่ไหมลุงลองผมบอกลุงใช้เป็นพืชมาหลายปีเลยเข้ามาเยี่ยมลุงบอกให้ผมหน่อยว่าลุงใช้เป็นพืชมาหลายปีในสวนยางพาราเนี่ยประสบการณ์ที่ลุงใช้เป็นพืชมาเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับ
3: ที่ใช้มาก็อย่างที่บอกไปมันเชี่ยแหละดูแล้วต้นยางตัวอะไรมันก็สมบูรณ์ด
2: ี
3: หน้ายางอะไรก็ดูมันนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ระดับโอเคที่โอเคใช้ได้30กว่า
2: สภาพใบแล้วก็สมบูรณ
3: ์ครับมันดูเขียวดูสีเขียวเข้มสีเข้ม
2: ครับลุงท่านนี้ยืนหยัดกับพื้นมาหลายปีนะครับนี่เป็นแฟนของลุงใช่ไหมชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยป้ามาลีวันที่ลุงพูดมาสักครู่กับผมเนี่ยให้ผมสัมภาษณ์เนี่ยมันเรื่องจริงไหม
4: จริงค่ะ
2: เรื่องจริงใครแนะนำป้ามาใช้บนพืช
4: ตอนนั้นควังวิทยุค่ะที่คุณออสจัดรายการแล้วก็ควังอยู่ประจำที่สถานีวิทยุ
2: คุณเตือนใจใช่ไหมเป็นดีเจ
4: ค
2: ุ
4: ณเตือนใจ
2: ไม่ใช่คุณน้อยคุณเตือนใจ
4: คุณน้อยก็พูดอยู่ด้วยตอนนั้น
2: อ๋อ
4: หลายปีแล้วสิบกว่าปี
2: สิบกว่าปีถูกต้องครับแล้วยังไงฟังรายการวิทยุรายการบรรพืชเป็นยังไงครับมันจงใจยังไงถึงอยากลองบรรพืช
4: ก็อยากลองดู
2: อยากลอง
4: ค่ะ
2: ว่ามันโฆษณาไม่จริงไหมใช่ไหมแล้วอยากลองไปซื้อมาลอง
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ซื้อมาลองแล้วเป็นยังไงครับช่วงแรก
4: เหมือนลุงพูดนะคะผลที่เราอย่างการลุง
2: มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นลองแล้วมันได้ผลเลยใช้มาตลอดถูกไหมครับผมก็ขอบคุณทั้งป้าทั้งลุงเนาะที่ใช้บุญพืชมาเราไม่ใช่นะมาการหรือโกหกกันเนาะอยากให้ลองกันดูบุญพืชถูกและดีมีอยู่จริงครับวันนี้ผมขอบคุณลุงมากแล้วก็ป้ามากเนาะขอบคุณมากครับผม
1: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุนพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุนพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
5: พี่น้องชาว าวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นปุ่นพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
6: ถึง2เท่า
5: ต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: ดินก็ดีต้นยางก็สมบูรณ์นะคะเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีหน้ายางนิ่มนะคะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนนะคะเวลากรีดยางแล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือปัญหา

เวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำให้ต้นยางสมบูรณ์เอาไว้ดีกว่านะคะเราจะลดปัญหาพวกหน้ายางดำเชื้อราหน้ายางดำได้ในระดับที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อต้นยางสมบูรณ์นะคะเวลาเรากรีดเปิดกรีดแล้วข้อดีของการต้นยางที่สมบูรณ์คือหน้ายางมันจะนิ่มกรีดจะง่ายกว่านะคะกรีดเข้าไปน้ำยางมันจะออกมาแบบหนืดออกมาได้เร็วกว่าไม่ต้องใช้แรงกรีดเยอะสบาย

0: รีดมันสร้างเนื้อเยื่อเยื่อใหม่ได้เร็วขึ้นมาเต็มขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกหน้ายางดงหน้ายางดำเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะรบกวนเข้าไปทำลายได้น้อยกว่านะคะเพราะมันสร้างหน้ายางขึ้นมาได้เร็วกว่านะคะการรบกวนของพวกหน้ายางดำเนี่ยมันก็ลดลงมากนะคะพี่น้องเกษตรกรก็1ประหยัดสตางค์ค่ายาค่าเชื้อรานะคะ2ก็คือประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งทาเชื้อลงเชื้อราอะไรแล้วหรือว่าถ้ามีมันก็มีอาจจะมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าลดลงอย่างแน่นอนพี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ว่าใช้บุญพืชนะคะปัญหาหน้ายางหนักดำเนี่ยลดลงมากๆลดลงเหลือน้อยมากๆนะคะพี่น้องเกษตรกรไทยก็สบายใจได้มากขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักแล้วก็ลองใช้บุญพืชกันดูแล้วคุณจะติดใจนะคะคุณภาพสุดยอดราคาคุ้มค่ามากๆที่สำคัญช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตร

0: ุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: คะแค่สิแค่เพียงสิววินาทีขนาดจะร้องเพลงขนาดจะพูดชื่อเพลงยังจำชื่อเพลงไม่ได้ริอ่านจะร้องเพลงได้แค่นี้แค่เพียงสิววินาทีได้แค่นี้อะไรไม่รู้ที่เหลือจำไม่ได้ละแล้วก็เพลงที่ฟังเมื่อกี้อะไรนะอาการของคนหมดใจนะคะผ่านไปเรียบร้อยไปฟังพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชมาแบ่งปันประสบการณ์กับการใช้บุญพืชในสวนมะพร้าวกันดีกว่านะคะคุณคมสันปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่สมุทรสงครามค่ะบางคนทีสมุทรสงครามมาดูกันซิว่ามะพร้าวที่ปีนี้เขาบอกราคาไม่ดีพี่คมสันอยู่รอดได้ไหมเมื่อใช้บุญพืชตนไม่พูดเองดีกว่าให้ไปฟังเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเขามาเล่าให้ฟังกันนะคะวันนี้ไปกันเลย
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ธนพลครับผมชื่อคมสันครับ
2: อยู่บ้านที่เท่าไหร่ครับพี
3: ่หมู่6ตำบลบางยี่ลงครับ
2: อำเภอ
3: บางกนทีสุขสงครามครับ
2: พี่คมสันปลูกอะไรอยู่ครับตอนนี
3: ้ตอนนี้ปลูกมะพร้าวอ่อนครับ
2: มะพร้าวอ่อน
3: ครับผม
2: พี่ปลูกไปกี่ไร่ครับ
3: ตอนนี้ประมาณ20ไร่ครับ
2: มะพร้าวนี่พี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับผม
3: 1ปี7เดือนได้ครับผม
2: 1ปี7เดือน
3: ครับ
2: แล้วตอนนี้พี่ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับ
3: ก็มีบุญพืชครับบำรุงต้นคอยช่วยเขาให้เติบโตครับ
2: ใช้กับปุ๋ย
3: แล้วก็ปนเคมีบ้างครับครับผมกันไปช่วยๆกันไปครับ
2: พี่ใช้บุญพืชมากี่ปีแล้วครับ
3: โอ้ยตั้งแต่รุ่นแม่ครับประมาณสัก15ปียังทำได้แล้วครับ
2: 15ปีก็คือก่อนที่พี่มาทำเนี่ยก็คือแม่พี่ทำแล้วก็ใช้บุญพืชมาอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: แล้วเมื่อก่อนนี้ใช้บุญพืชกับอะไรครับหรือว่าปลูกมะพร้าวนี่แหละ
3: ก็ปลูกมะพร้าวเนี่ยแหละครับแล้วก็มีกล้วยบ้างอะไรบ้างก็แซมๆกันไปครับ
2: ก็ใช้บุญพืชมาเหมือนกัน
3: ต้องครับ
2: อย่างนี้เป็นลูกค้าประจำใช้ยาวนานอย่างเงี้ยใช้บุญพืชแล้วมันดียังไงครับ
3: ดินร่วนซุยครับแล้วก็เห็นผลต้นไม้เติบโตดีแล้วก็ลดต้นทุนได้สูงครับ
2: ให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชอันดับแรกเลยที่พี่นึกถึงคืออะไรครับ
3: ไม่ใช่เคมีโดยตรงนะแล้วก็เป็นช่วยเสริมทำให้ดินไม่เสียดินไม่มีสารอะไรตกค้างมากแล้วก็จะเห็นผลได้ชัดคือมีไส้เดือนครับทำให้ดินโปร่ง
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ก่อนหน้าที่พี่จะรู้จักบุญพืชเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่
3: ทั่วไปครับก็เป็นทั่วไปเคมีทั่วไปแล้วก็มีพวกขี้ไก่ตามรอบตามอะไรครับ
2: แล้วพอพี่มาใช้บุญพืชปุ๊บเนี่ยความแตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
3: เห็นผลครับอย่างน้อยๆนึงลดต้นทุนครับแล้วก็ดินไม่เสียครับ
2: ดินไม่เสียใช่ไหมครับดินดีดินไม่เสียแล้วต้นล่ะครับ
3: กระพันต้นเติบโตดีครับ
2: ต้นเขียว
3: ถูกต้องต้นเขียวครับบำรุงต้นดีมากครับ
2: ไม่มีโทรมนะครับ
3: ไม่ครับไม่ครับ
2: แล้วผลผลิตล่ะครับที่พี่ได้
3: ถือว่าออกลูกออกอะไรติดก็ดีนะครับผมถือว่าดีเลยก็เลยซื้ออยู่เป็นประจำครับ
2: ใช้ยาวนานมาตั้งแต่รุ่นแม่มา
3: ถูกต้องครับใช่ครับ
2: วันนี้พี่ก็สั่งมาอีก20ลูก
3: ถูกต้องครับ
2: ครับใช้แล้วดินดีมีไส้เดือน
3: มีครับ
2: ผลผลิตก็
3: ดี
2: สม่ำเสมอ
3: ถูกต้อง
2: ลูกใหญ่ไหมครับพี่ว
3: ันใหญ่ครับใหญ่ครับ
2: อย่างรุ่นนี้เราจะยังไม่เห็นลูกเพราะว่ามันเพิ่ง
3: แต่ว่ามี
2: รุ่นก่อน
3: แล้วมาเราเห็นอยู่ครับได้ผลดีครับ
2: เป็นน้ำพร้าวน้ำหอมไม่ค่อยนับควบ
3: ไม่ครับผมไม่ค่อยนับควบครับ
2: ก็คือลูกใหญ่เสมอกันจะได้ไซส์ที่ว่าทางโรงงานเขาต้องการ
3: ต้องถูกต้อง
2: วันนี้ผมต้องขอบคุณพี่ทมสันมากเลยนะครับสวัสดีครับ
3: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม
1: ้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp25

0: การเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ลุงลุงลุงลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันเหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดี
1: เอาละเล่าก็เล่าวะถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าละก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
1: โอ้ไม่แพงเลย
0: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
1: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยืนหยัดยืนยันอยู่ด้วยกันกับเกษตรกรไทยมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันค่ะคุณผู้ฟังเห็นข่าวอุทกภัยที่จริงๆแล้วบ้านเราก็มีน้ำท่วมนะที่น่านใช่ไหมแล้วก็บางพื้นที่ที่อาจจะท่วมแบบไม่ยาวนานแต่ว่าคือเอาจริงนะท่วมนานก็เดือดร้อนเยอะไม่คือท่วมเร็วร่วมเร็วลดเร็วก็ไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนนะก็เดือดร้อนเหมือนกันเข้าของถ้ามันเข้ามาในบ้านก็เข้าของเสียหายเหมือนกันนะคะเข้าของเสียหายเหมือนกันแต่ยิ่งท่วมนานก็จะยิ่งลำบากแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะเอาจริงนะตอนมีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่คนไทยอ่ะยังมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะก้าวผ่านวิกฤตจับมือกันก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะคะหลายคนอาจจะแบบท้ออาจจะลำบากอาจจะแบบรู้สึกหมดใจกับข้าวของที่ทั้งบางคนทั้งชีวิตอ่ะสะสมมานะคะแล้วมันไปกับน้ำอ่ะอย่างอ่ะมันตื่นเข้าใจเลยอ่ะว่ามันเหมือนกับแบบบางคนแบบไม่รู้จะไปต่อได้ยังไงนะคะแต่ว่าตื่นเห็นมูลนิธิอะไรนะกระจกเงาใช่ไหมที่เขาพาอาสา ไปล้างบ้านให้นะคะแล้วก็มีทุนบางคนก็เขาก็จะตั้งต้นให้มีรถพุ่มพวงด้วยนะที่แบบมี

าะเขาไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแต่เขาตั้งมูลนิธิมาเพื่อที่จะช่วยเหลือในหลายๆส่วนซึ่งตนก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าชื่นชมอ่ะนะคะที่เขาสามารถที่จะทำแบบนี้ออกให้มันออกมาเป็นระบบได้นะคะซึ่งก็มันช่วยให้หลายๆคนเนี่ยไปต่อได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครในทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไหนๆใดๆนะคะหรืออาสาสมัครไหนๆใดๆนะคะก็เอาใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้ทุกวิกฤตมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยเร็วด้วยดีนะคะแต่ว่าที่เห็นที่หนักๆที่เราเห็นนะคะต่างประเทศก็มีเนาะที่ในปานใช่ไหมที่โอ้โหมันขึ้นมันแบบเขาตอนแรกอะเอาจริงนะตอนแรกที่ข่าวออกมาแรกๆเลยนะเขาสงสัยว่าเอ๊ะที่จีนอีกแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะมีใครไปสร้างเขื่อนไว้ข้างบนนั้นหรือเปล่าแบบขึ้นเหนือในปานขึ้นไปตรงโซนนั้นแล้วก็เขื่อนมันแตกหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้แถลงออกมานะว่าเป็นอะไรแต่ว่าจากข้อสันนิษฐานล่าสุดอะเขาบอกว่ามันเกิดจากภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายนะคะแล้วก็มันทำให้ผลึกน้ำแข็งอะเท่าที่เตือนดูนะคะมันเขาจำลองภาพออกมาว่าผลึกน้ำแข็งอะมันหลุดลงมาเป็นแบบก้อนใหญ่ๆอะแล้วมันมากระแทกตรงน้ำอะแล้วมันทำให้น้ำเกิดขึ้นแบบเขาเรียกว่ามันทำให้เกิดแรงเกิดขึ้นแล้วก็มันก็แรงก็ทะลักลงมาอะไรประมาณนั้นนะคะทำให้เขายังไม่ได้สรุปผู้เสียชีวิตใช่ไหมตอนที่เตือนจัดรายการนี้เขายังไม่ได้สรุปผู้เสียชีวิตแต่เตือนเห็นภาพแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันต้องมีคนตายเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ขอเอาคือเขาเป็นประชาชนพลโลกเพื่อนร่วมโลกนะคะขอให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะโดยเร็วแล้วก็ขอให้มีได้พบผู้รอดชีวิตได้มากๆนะคะแล้วก็ขอให้มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ไม่รู้มันจะทันไม่ทันไม่รู้นะคะที่การที่เราจะมาช่วยกันดูแลโลกนะคะแต่ว่าเรายังจะอยู่ในโลกนี้ไปอีกหลายๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วไม่ใช่แค่รุ่นเราเท่านั้นรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลโลกหน่อยนะคะเพราะว่าเขากำลังฟ้องด้วยเขากำลังฟ้องด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรเนี่ยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันดูแลโลกด้วยกันเนาะเอาละค่ะวันนี้ดูข่าวแล้วก็แบบเศร้าใจมากนะคะเอาเป็นว่าขอให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญเพื่อตื่นลืมตื่นเกือบลืมเกือบลาไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวขอบอกก่อนโปรของเราจะหมดเขตสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตุนรอบที่แล้วรอบนี้รีบตุนเนอะเดี๋ยวจะหาว่าเตือนไม่ได้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆในโอกาสที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงแล้วก็ครบรอบ25ปีบุญพืชด้วยเราเลยจัดโปรให้อีกรอบนึงตามคำเรียกร้องเนาะรอบนี้หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเต้าอันนะเจ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: นากุลดนุชาเผยเปิด Data Center แล้ว35แห่งรอพิจารณาอีกกว่า100โครงการนายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ว่าผลการประชุมคณะกรรมการวันนี้จะไปกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุม Data Center ทั้งที่เป็นการทำเพื่อให้บริการคนอื่นและทำใช้เองเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการกำกับดูแลครั้งต่อไปนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้เห็นตรงกันว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มคนจะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนอกจากนี้ยังมีคณะที่ดูเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟและการใช้พลังงานแรงงานซึ่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นพร้อมกันนี้ต้องดูเรื่องของอาคารว่าควรมีลักษณะและที่ตั้งจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนสุดท้ายคือการดูเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจไม่ใช่การทำ EIA แต่เป็นลักษณะข้อจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วขณะนี้มี35โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งขออนุญาตผ่าน BOI เพียง11โครงการนอกจากนั้นดำเนินการขออนุมัติกันเองส่วนที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาและมีเอกชนให้ความสนใจขออนุมัติเบื้องต้นรวม117โครงการมหาดไทยและกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งจ่ายการสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการData Centerที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อพิกัดเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและน้ำไฟฟ้าปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนายชัชชาติยืนยันว่าจะต้องถูกสั่งชะลอเอาไว้ก่อนชายฝั่งจีนเผชิญฝนตกหนักหลังไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนปีนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยและความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงส
2: ิริปวงประชานรสบทสูสิริกิจก้องเกริกฟ้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: MCOT Radio Network เสนอ Modern Life
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
5: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

0: บุญพืชบุญพืช
1: ที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: Modern Music
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: Mcot Radio.
7: Modern life, modern music.
6: You're listening to Modern Life, modern music, new release. New release.

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: Modern Life Modern Music 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา17นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัด
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เพื่อดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งโดยมีพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับหนังสือนางสาวทิติพัฒน์เปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมัน

0: ั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางครั้งมีความผิดปกติจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเพิ่ม5คลังที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจผิดปกติโดยบางคลังมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณถึง 1.67 ล้านตันจึงเป็นข้อสังเกตที่นำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้กขค.และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้ทางกขค.จะตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันทีมสุดซอยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งหมด21รายท็อปการและสมอบุกทลายโกดังแพร่กษายึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มอกกว่า 7,400 ชิ้นพลเอกนักรบปุนบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันแถลงผลการตรวจค้นคลังสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานว่าสมอได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนบนเว็บบอร์ดว่าสื่อพัดลมไม่ได้มาตรฐานจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังจึงเข้าตรวจค้นคลังสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีบริษัทฮวนทูจำกัดสัญชาติจีนเป็นผู้เช่าจากการตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มี QR code ได้แก่พัดลมติดผนังพัดลมตั้งพื้นโคมไฟ LED แบตเตอรี่หม้ออบรมร้อนปืนนวดไฟฟ้ารวม 7,411 หน่วยมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีปกรณ์แจ้ง11ข้อหลักกฎหมายยืนยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีที่ถูกไล่ออกราชการต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงหลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมโดยระบุถึงหลักการสำคัญในกฎหมายปกครอง11ข้อเน้นย้ำคำสั่งทางปกครองประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับการแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผลของคำสั่งทางปกครองก่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นเมื่อใดที่ได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นหากมีคำสั่งไล่ออกจากราชการต้องงดการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับตั้งแต่วันนั้นส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทางกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้หากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่าไปตามนั้นเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: ราคาไม่แพง
4: ใ
2: ช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell

0: เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
7: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
8: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

0: ชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: iHeart Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญชีพ
1: 96.5 Modern Life Modern Music M-God Radio Top Chart This is number 10

0: ให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: This is number 9

0: แมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: McordConnect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: 965 Modern Life Modern Music 96.5 Modern Life Modern Music
6: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน Mcord Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ Mcord Radio

0: สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: Number 4

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา18 นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2: ปฏิบัติงานด้วยความ
3: ทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18นาฬิกา2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ4กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับแถวบ้านฝนตกหรือยังครับพี่ไพศาลครับ
1: ไม่ตกครับวันนี้ร้อนทั้งวัน
0: อ้าวเหรอฮะโอ้โหดีอสมทนี่คลื้มแล้วฮะอีกไม่กี่นาทีนี่น่าจะโครมลงมาใหญ่เลย
1: โอ้อันนี้แดดตลอดวันเลยล่ะ
0: ครับ
1: เนี้ยเพิ่งจะเป็นวันแรกที่เห็นแดดตลอดวันนะ
0: อ่าฮะ
1: ที่ผ่านมาก็จะมักจะตกตอนช่วงบ่ายๆเย็น
0: ๆครับ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้หลากหลายเรื่องราวพี่เพศารู้จักหมวดสมภพไหมครับ
1: หมวดสมภพ
0: ที่เขาไปออกรายการดังของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยฮะ
1: เขามีเรื่องอะไรยังไงเขาเป็นตำรวจหรือเป็นใครอะไรยังไง
0: เขาเป็นรองสารวัตรปราบปรามที่นนทบุรีครับ
1: ยังรับราชการอยู
0: ่ยังรับราชการอยู่เขาสมรสมานะกับภรรยาของเขาเนี่ย24 ปีอยู่กินกันมานะครับพี่เพศาลปรากฏว่าภรรยาอยากขับรถเป็นไปขอเรียนขับรถไม่แน่ใจไปเข้าเกียร์ยังไงไปติดคนขับสอนขับรถยนต์ไปกับเขาไปเลยฮะครับก็ต้องฟ้องโอ้โหมูลค่าที่หมวดสมภพเขาฟ้องนี่3 ล้านนะชนะคดีด้วยนะ
1: ครูสอนขับรถ
0: กับภรรยาของเขาฮะ
1: อ๋อโอเคฟ้องทั้งคู่
0: ฟ้องทั้งคู่นะครับแล้วก็โอ้โหอกหักรักคุดอ่ะไปออกรายการ
1: ฟ้องภรรยากับชายชู้
0: ใช่ครับ
1: นะภาษากฎหมายนะ
0: ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นอุจจะเยียวยาหัวใจยังไงดีนะคุณหนุ่มกันชัยก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้โสดแล้วใช่ไหมประกาศเลยอยากจะมีคู่ใหม่นะสเปคของพี่เป็นยังไงฮะหมวดสมภพนะฮะโอ้โหเขาบอกสเปคมาเป็นไวรัลครับพี่เบสารตอนนี้คนขอสมัครเป็นแฟนของหมวดสมภพเนี่ยตอนนี้ 3,000 กว่าคนแล้วฮะ
1: อายุเท่าไหร
0: ่หมวดอายุ55ครับ
1: 55
0: ครับเขาบอกสเปคอย่างนี้นะครับพี่เพศาล
1: ครับ
0: ขอสาวอายุประมาณสัก30ปีนิดๆไม่เกิน40ปีเป็นแม่ม่ายหรือลูกติดอันนี้ไม่รังเกียจเลยนะฮะแต่สวัสดิการที่คุณจะได้นะถ้าผมถูกใจแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยปังแน่นอนฮะจะให้เงินใช้ส่วนตัวฟรีๆเดือนละ 30,000 บาทค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในบ้านผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดเดี๋ยวจะให้รถยนต์ใช้ไว้1คันสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันได้ทันทีหลังแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสกับผมหน้าที่นะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่กับผมแล้วเนี่ยช่วยทำงานบ้านพื้นฐานครับซักผ้ารีดผ้าถูบ้านล้างจานนะเนื่องจากอดีตภรรยาผมก็ไม่เคยทำเลยส่วนเรื่องทำกับข้าวไม่เป็นไรทำไม่เป็นก็ไม่ติดใจนะฮะเพราะสามารถสั่งไรเดอร์ได้ฮะอันนี้หมวดบอกอย่างนั้นเลยนะครับข้อแม้สำคัญห้ามนอกใจนะฮะตอนนี้ครับที่มันเป็นเวลาก็คือมีสาวๆเนี่ยนะฮะแห่สมัครมาแล้ว 3,000 กว่าคนครับที่มันเป็นเวลาตอนนี้ในโลกออนไลน์ของพี่ไพศาล
1: เขาสมัครเอาขำหรือเปล่า เห็นมามุกนี้อะไรรับมุกอะไรกันหรือเปล่า
0: เ
1: ออฮะเออแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ให้ใช้ทั้งเดือนละ 30,000
0: ครับโอดหมวด
1: หรือว่ามีเงินเดือนผู้หมวดไม่น่าจะถึงขั้นแบ่งมาให้ภรรยาใช้ได้ 30,000 ละมั้ง
0: เงินเดือนตอนนั้นก็คือชั้นประทวนในดาบแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัญญาบัตรจนถึงร้อยตำรวจโทเนี่ยก็คือคงจะเต็มแม็กแล้วล่ะฮะ
1: ถ้า55แล้วเป็นร้อยตำรวจโทตอนนี้แหละ
0: ครับใช่ครับ
1: ก็น่าจะตายมาจากประทวน
0: ประทวนใช่ครับ
1: คงไม่ใช่นักเรียนในร้อย
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้เงินเดือนเท่าไหร่นะแต่ว่าให้ผู้ที่จะครองชีวิตอยู่ด้วย 30,000 นี
0: ่ครับ
1: ถ้าไม่มีมรดกไม่มีเงินเก็บส่วนตัวเนี่ยผมตั้งข้อสงสัยนะว่าทำมาหากินมีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว
0: น่าจะมีมรดกเพราะเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติที่ผมมีเนี่ยผมยกให้เลยอะสวนยางต้องกี่สิบไร่20กว่าไร่บ้าน
1: มีสวนยางด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรี
0: ดูนนทบุรี
1: นนทบุรีมันน่าจะมีสวนทุเรียนทำไมไม่มีสวนยาง
0: ก็คงจะไปมีต่างจังหวัดแล้วมั้งครับพี่เพศ

0: อืม
1: ก็คือเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อที่ไว้ประมาณเนี้ยปลูกยาง
0: ถ้ามีต่างจังหวัดสวนยางก็ปลูกได้ทั่วประเทศล่ะ
1: ครับครับ
0: ผมมีพักพวกเขาไปซื้อที่ที่ลำพูนถามว่าไปทำอะไรก็บอกทำสวนยาง
1: ก็เมื่อก่อนนะพี่เพศา
0: ลก็แสดงว่าสวนยางมันขึ้นไปถึงเหนือเหมือนกันนะ
1: โอ้โหเอาพิษณุโลกนะครับวังทองเอ่ยอะไรอีกอ่ะ
0: อ
1: ำเภอรอบนอกที่จะไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ยเมื่อก่อนคือข้าวโพดครับพี่เพศาลแต่ตอนนี้เขียวชะอุ่มไปทั้งภูเขาฮะยางพาราทั้งนั้นเลยครับ
0: ตอนนี้ก็ดีหน่อยเพราะยางราคาดีนะ
1: ครับ
0: โอเค
1: ฮะ
0: น้ำยางก็จะน้อยกว่าภาคใต้หน่อย
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันน่าจะอย่างนั้นน่ะ
1: ครับก็โอ้โหปรากฏว่าปลูกได้ทุกภูมิภาคเลยอะยางพาราตอนนี้ครับ
0: ใช
1: ่อีสานก็ปลูกเยอะเหนือตอนล่างก็ปลูกจำนวนมากเลยครับ
0: อืม
1: ฮะนอกเหนือจากตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
0: คุณเนวินก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเขาก็เลยยางล้านต้นอะไรต่างๆก็ม
1: ี
0: เขาไปผลักดันให้มันมีปลูกยางกันเห็นว่าตอนหลังก็โค่นไปเยอะ
1: ครับ
0: ตอนยางราคาตกนะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ถ้าปลูกทุเรียนได้ตอนนี้ก็น่าสนใจเรื่องของทุเรียนเหมือนกันนะฮะ
0: ที่เมืองนนท์เหรอ
1: ที่ทั้งที่เมืองนนท์แล้วก็หลายภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีเรื่องของสตอรี่อ่ะพี่ไพศาลทุเรียนภูเขาไฟลิ้นหลงลับแลของอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาได้ไงแล้วก็ตลาดรองรับไม่อั้นนะครับตอนนี้ฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็เป็นมหรสพพักช่วงเวลาเพราะว่าประเทศไทยก็เข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ย
1: ครับ
0: โดยปกติเขาบอกมันจะเป็นเดือนที่สถานการณ์การเมืองมันจะร้อนนะ
1: ครับ
0: เนี่ยแต่เดิมหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมามันก็ว่ามันจะมีทั้งเรื่องงบประมาณมีทั้งการแต่งตั้งโยกย้าย
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ทำให้มันจะมีเรื่องของการเมืองที่เขม็งเกลียว
1: อ๋อสังเกตได้จากอะไรฮะหนึ่งโฆษกรัฐบาลก็กำลังจะเปลี่ยนอันนี้จะทำการชี้แจงพี่น้องประชาชนแนวรุกเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: เห็นว่าจะปรับงาน POPR จะมีอะไรมาคุยกับครม.หนู
1: ครับ
0: วันเสาร์อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่อะตอนแรกนึกว่าโอ้โหท่าทางรัฐบาลของคุณอนุทินไม่มีแน่นอนเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ยุคไหนฮะคุณทักษิณมีคุณสมัครใช่ไหมครับมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นใครเป็นนายกต้องมีนายกพบประชาชนมาลุงตู่ยังมีเลยอะครับ
0: ลุงตู่ยังมีเลยคุณนายทองทานก็ออกน้อยแต่ว่าปกติแล้วก็จะให้จิรายุออกใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเห็นว่าจะมาเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆที่ไหน
1: ก็นี่เลยฮะก็นายกรัฐมนตรีนะครับจะจัดรายการเหมือนกับลักษณะคอรมอ
0: คอรมอ คอรมอเห็นว่าเป็นคณะรัฐมนตรีจะไม่เอาเฉพาะนายกคนเดียว
1: ครับ
0: จะเวียนกันใช่ไหมเอารัฐมนตรีมาให้สัมภาษณ์ด้วยวันเสาร
1: ์ประมาณ9:30ฮะ
0: ก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละประมาณเนี้ยวันเสาร
1: ์ครับ
0: ช่วงเช้าๆนะ
1: ฮะ
0: ก็เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแล้วก็คุณสนธิเขาประกาศว่าจะเริ่มลงสู่ท้องถนนใช่ไหม
1: วันที่7คุณสนธิในวันที่7
0: เป็น7กันยายนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบรรยากาศมันแล้วยิ่งวันที่14นี่ก็กกต.ก็จะชี้ขาดคดีหัวสว.อะไรเงี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: การเมืองมันก็คงจะเข้มข้นล่ะแล้วก็ฝ่ายค้านผมว่าเดือนกันยาเนี่ยก็คงจะมีความเป็นไปได้ที่เรื่องการยื่นอภิปรายวางใจคงทำกันในช่วงกันยานี่เลยแต่ว่าใจจะไปอภิปรายกันอีกทีอาจจะหลังจากนั้นนะ
1: ก็รีรีรอรอจนวันนี้นายกรัฐมนตรีท้าเลยฮะไม่ใช่ยื่นอภิปรายผ่านสื่อถ้าแน่จริงก็ยื่นอภิปรายมาเลยพร้อมจะชี้แจงวันนี้นายกอะครับ
0: นี่นี่ใจดีสู้เสือเลย
1: ใจดีสู้เสือครับรายการของคุณรายการของคุณอนุทินนะพี่ไพศาลชื่อว่าคุยกับครม.อนุทิน
0: คุยกับครม.แสดงว่าวงใหญ
1: ่วงใหญ่ฮะ9:05ถึง9:35เริ่มออกอากาศเสาร์แรกก็คือ5กันยายนนี้เลยครับพรุ่งนี้เลย
0: พรุ่งนี้เลยถ้าคุยเดียวก็คุยกับนายกอนุทิน
1: ครับ
0: อันนี้คุยกับนายกคนเดียวนี่คุยกับครม.นี่มากันเป็นแผงนะ
1: มากันเป็นแผงแล้วแต่ว่าผลงานกระทรวงไหนจะโดดเด่นก็เอามาคุยในรายการก่อนวันเสาร์ประมาณเนี้ย
0: อ๋อโอเคคือเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์ใหญ่ๆ

0: ื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะอยู่ที่เรื่องการเมืองซึ่งมันจะร้อนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเรื่องมหรสพอะไรมาเบรกว่าเช่นเรื่องข่าวบวชอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โยงมาที่ผู้บวชหรือวันนี้มีอะไรคุณนัก

0: อะไรล่ะประเภทที่เรียกน้ำตาเนี่ยมีบททุกบทมาทุกบทมหรสพมาเยอะ
1: ก็วันนี้พลั้งไปหน่อยอะนะฮะนอกเหนือจากกับคู่กรณีแล้วอะฮะอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับ
0: อาจารย์สมชัย
1: ไปชี้หน้านักข่าวด้วยไงจุดเป็นกลางหน่อยโอ้โหไปชี้หน้าแล้วก็พูดภาษาพ่อขุนเนี่ยนักข่าวสาวก็สวนกลับเลยอะโอ้โหนี่พี่เป็นทนายนะพี่พูดอย่างนี้กับหนูได้ยังไงเนี่ยนะครับโอ้จนต้องยกมือขอโทษเลยฮะ
0: เออเลือดขึ้นหน้าใช่ไหม
1: ครับครับพลั้งไปหน่อยประมาณนั้น
0: นี่ก็เห็นไปบอกว่าโอ้ยไม่ได้ผลักไม่ได้อะไรเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีภาพที่ผลักเนี่ย AI แล้ว
1: โอ้โหนักข่าวก็ถ่ายหลายช่องเลยนะ
0: แกก็ไปของแกได
1: ้ครับ
0: ผมต้องบอกว่ามันมหรสพ
1: ครับ
0: อย่าไปซีเรียสอะไรมากอย่างนี้แหละเขาเล่นสมบทบาทเขาของเขาก็ได้รางวัลไป
1: ครับก็งานใหญ่คือฝั่งลูกนิมิตนี่งบประมาณสัปดาห์หน้านะพี่เมสารยังมีอภิปรายอีกนะประมาณนั้น
0: อันนี้เริ่มปิดทอง
1: ครับ
0: ปิดทองเป็นช่วงแรกๆไง
1: ครับ
0: งานฝังลูกนิมิตนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จัดกันยาว
1: ครับ
0: แรกช่วงแรกๆก็เปิดให้ญาติโยมปิดทองไอ้เนี่ยฮะอภิปรายงบมานี่ก็เหมือนปิดทอง
1: แล้วกรณีเลิกทานข้าวกันแล้วฮะวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยนะครับ
0: เขาบอกนายกวันอาทิตย์มีคิวด่วนอะไรไม่รู้ว่าม
1: ีคิวด่วนไปนอร์เวย์ฮะ
0: มีเรื่องอะไร
1: มีงานสำคัญที่นอร์เวย์พี่เพศานเมื่อสัปดาห์ที่มีข่าวสัปดาห์ที่แล้วครับที่มีข่าวเศร้าของประสงค์นิกรของนอร์เวย์มาครับ
0: อ๋อผมว่าน่าจะมีเจ้านายเสด็จ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณทิมคงตาม
1: ครับ
0: ตามเสด็จด้วย
1: ฮะเพราะว่าตาม
0: ไปร่วมงาน
1: ครับ
0: ไปร่วมงานประสบใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็วันที่7กันยายนนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์นะฮะจะเริ่มเดินทางวันจันทร์ที่7ไงเพราะฉะนั้นวันที่6ไม่น่าจะสะดวกก็เลยขอเลื่อนไปก่อนครับ
0: เข้าใจว่าไปกลางคืน
1: ครับ
0: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์อ่ะ
1: ครับ
0: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์ก็เลย
1: คืนวันเสาร์ใช่ไหม
0: ซึ่งมันเท่ากับเป็นวันจันทร์แล
1: ้
0: ว
1: อ๋อ
0: เขาวันที่6วันที่6มันวันอาทิตย์นะที่นัด
1: วันอาทิตย์นี้ใช่ครับใช่ครับ
0: คราวนี้เขาเดินทางวันที่7แต่ว่าก็เวลาจริงๆน่าจะเป็นช่วงกลางคืน
1: ครับ
0: ของวันอาทิตย์คือวันที่6ล่วงเข้าวันที่7แล้วตี1ตี2อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เลยไม่สะดวกเข้าใจว่างั้นนะ
1: ครับหลายคนก็ตีความการเมืองไปนะฮะแต่พอมีรายงานข่าวชี้แจงออกมาลักษณะนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าภารกิจนี้สำคัญจริงๆนะฮะส่วนจะนัดใหม่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็คงจะเดี๋ยวรอเลขานะฮะของนายกรัฐมนตรีคุณไตรสิริเนี่ยอธิบายอีกครั้งนึงครับ
0: เรายังพอมีเวลาเพราะว่าเขานัดกันก็เพื่อเช็คขุมกำลังหลังวันที่14มันจะมีสถานการณ์ที่เขม็งเกลียวอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อศาลตัดสินเรื่องคดีหัวสวนะ
1: ครับ
0: ก็คงจะคุยกันให้เรียบร้อยพรรคเพื่อไทยโอเคนะยังอยู่ร่วมกันแน่นะ
1: ครับ
0: ถึงว่าจะเคยเป็นหลักในการถล่มเรื่องหัวสวมาก่อน
1: เอาต้องเช็คชื่อกันหน่อยฮะ
0: ยังไงก็ต้องคุยกันก่อนนะ
1: ต้องคุยให้มั่นคันให้ตายครับว่
0: า
1: ไอ้ที่กระแสข่าวไอ้เอกสารที่หลุดไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันผิดทีหลังแต่ขอยืนยันเสียงอยู่กับเราใช่ไหมประมาณนี
0: ้ส้มกับฟ้าก็จะเล่นกระป๋องก็เล่นไป
1: ครับ
0: แต่เราน้ำเงินกับแดงเนี่ยเราแน่นนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องคงต้องกินข้าวแน
1: ่ครับครับ
0: อย่างน้อยควรจะก่อนที่13ใช่ไห
1: ม
0: ก็อาจจะเหลือก็วันที่12ได้วันนึง
1: ครับ
0: นายกกลับมา
1: ครับก็เว้นสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็12 13เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการคุยกันหรือไม่อย่างไรหาลือกันยังไงนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคต

0: 201-6512หรือ0894990909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ก็เรื่องที่น่าสนใจวันนี้ก็โคบาลออกศึกนะ
4: ครับ
5: นายกนั่งเป็นประธานมีคุณเอกนิติผมให้ฉายาว่าเป็นเหล่าโคบาล
4: ครับ
5: ออกศึกกันละเพราะว่าบัวหายไง
4: ต้องล้อมกันหน่อยฮะครับ
5: ต้องล้อมกันหน่อยโคบาลก็รีบเลย
4: แต่จริงๆวัวยังไม่หนีไปไหนยังล้อมทันหรือเปล่าพี่เพศานมันยังยืนอยู่
5: ไม่ทันแล้ว
4: ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ
5: ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งของคงไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
5: นะมันไปแล้วตะเลิดเข้าป่าไปแล้ว ก็จะเหลือไอ้ส่วนที่มันยังนั่นแต่พอจะล้อมกันได้ก็
4: ครับ
5: ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะ
4: ครับ
5: ก็คุณเอกนิติแล้วก็มีคุณเอกนัทคุณชัยชนกคุณพลพีคุณดนุชาพิชยานันท์นะแล้วก็คุณนาริศเทิดสถิรศักดิ์อันนี้ BOI แล้วก็ผู้ว่าชัดชาติก็ร่วมกันแถลงนะ
4: ครับ
5: คุณเอกนิติท่านรองนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่อง Data Center ทำให้ผู้ประกอบการต้องเดินเรื่องขออนุญาตตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานแยกย่อยกันไปรัฐบาลจึงได้เข้ามาจัดระเบียบและวางกรอบยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อนำ Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสาระสำคัญและนโยบาย4ประการก็คือ1. จะบูรณาการข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องวิ่งเต้นขอใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานเช่นไปยื่น BOI ไปขอน้ำจากการประปาไปขอไฟจากการไฟฟ้า
4: ครับ
5: หรือขอไอ้เรื่องของคลื่นความถี่จากกสทช.รัฐบาลก็จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันที่แท้จริง2. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือ minimum requirement คุ้มครองประชาชนวางเกณฑ์มาตรฐานเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาเป็นรายพื้นที่มาตรการนี้จะถูกนำมาใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายทั้งที่ดำเนินการไปแล้วกำลังก่อสร้างและในอนาคตนะโดยผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับตัวตามเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่นี้ด้วย3. จะยกระดับสู่ยุทธศาสตร์ประเทศเชื่อมโยง Data Center กับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านพลังงานสะอาดการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและคนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเติบโตในประเทศแล้วก็สุดท้าย4กระบวนการพิจารณาและการแข่งขันที่เป็นธรรมกำหนดให้ทุกโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำแต่สำหรับโครงการในอนาคตที่จะได้รับเลือกจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศโดยจะใช้รูปแบบการแข่งขันและเปิดให้มีการนำเสนอข้อเสนอหรือ pitching ออกคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย
4: ครับ
5: นะ
4: ก็คุณเอกนิติย้ำก่อนที่จะสรุป4ประเด็นนี้นะครับว่าจริง

0: เนี่ยเราไม่ได้ต้องการส่งสัญญาว่าจะปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่ว่าจะขอปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานเนี่ยไปเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศครับเพื่อที่จะไล่ตามทันและก็ควบคุมปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นของประเทศต่างๆแม้มันมาเกิดงานในประเทศไทยอะครับพี่เพศานก็อย่างเช่นเรื่องของกำหนดประเภทเนี่ยนะจากเดิมที่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนคลังสินค้า EIA ก็เข้าไปตรวจสอบไปทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะคุมก็จะมีการอนุมัติให้สามารถควบคุมธุรกิจนี้ได้ครับให้กำหนดเป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับมันจะได้มีกฎหมายเฉพาะเข้าไปควบคุมดูแลครับไอ้ประเด็นเนี้ยคุณอนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้เป็นคนอธิบายรายละเอียดครับแนวทางการกำกับดูแลโดยบอกว่าคณะกรรมการครับจะเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นภายนอกแล้วก็ Data Center ที่ทำเองใช้เองโดยคณะกรรมการจะดูรายละเอียดว่า Data Center ขนาดใดบ้างที่ต้องมากำหนดหลักเกณฑ์เข้มข้นในการกำกับดูแลในช่วงถัดไปโดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆครับเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดจะต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเนี่ยจะต้องถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอว่า Data Center ที่จะเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาจจะมี2เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ที่ประชุมหารือว่าเป็นขนาดเล็กเกินไปครับต้องพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่านี้นะครับตุกตานี้ยังไม่เอานะฮะเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าขณะเดียวกันครับก็จะมีการกำหนดหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเนื่องจากที่ผ่านมามีการขออนุญาตเป็นคลังสินค้าหรืออื่นๆซึ่งทำให้ไม่มีความชัดเจนส่วนการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าการกำหนดอัตราการใช้ประโยชน์จะต้องสะท้อนต้นทุนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมของทั้ง Data Center ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเนี่ยจะไปพิจารณารายละเอียดต่อไปจะมีการจัดกลไกการพิจารณาให้อนุญาต Data Center เป็นการเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาครับการขออนุญาตเนี่ยมันกระจายไปหลายหน่วยงานผู้ประกอบการก็ต้องส่งเสริมการลงทุนก็ที่เขามาขอส่งเสริมแล้วต้องไปขอไฟฟ้าไปขอประปาก็ให้เดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องของการขออนุมัติอนุญาตที่มันไม่มีเอกภาพตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปครับไม่ต้องกระจายไปอยู่กับหลายหน่วยงานนะครับพี่เภสัชไม่งั้นมันคุมกันยากครับ
1: ก็โอเคจะติดตามดูกันต่อไป
0: ครับแต่ว่า
1: ในทางว่าเมื่อมีแนวกันแล้วเวลาลงมือปฏิบัติแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลบ้างไหม
0: ครับคือโครงการเข้าไปแล้วฮะเปิดดำเนินธุรกิจกันไปแล้วมีผลกระทบกับชุมชนแล้วนะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเริ่มเห็นผลแล้วแต่เพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐยังไล่ตามไม่ทันยังเมื่อวานเนี้ยนะฮะกรมควบคุมมลพิษลงไปอีกรอบหนึ่งพี่ไพศาลตรงพระราม9เนี่ยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านยังร้องเรียนบอกว่าคุณยังไม่ได้ตรวจเลยน้ำที่มีอยู่ในท่อเนี่ยกลิ่นมันฉุนมากกลัวเหลือเกินมันเป็นกลิ่นน้ำมันไงพี่ไพศาลกลัวว่าถ้าเกิดมันมีประกายไฟหรือว่าใครทิ้งก้นบุหรี่ไปมันจะตู้มตามระบายเต็มท่อเนี่ยประมาณเนี้ยเขาก็เลยไปเปิดฝาท่อดูพบจริงฮะโอ้โหกลิ่นน้ำมันหึ่งออกมาเลยครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจเขาบอกว่ามันไม่เข้มข้นถึงขนาดเอาไฟไปจี้แล้วมันก็ระเบิดฮะแต่ว่าขอเวลาสัก 2-3 สัปดาห์จะไปตรวจให้ละเอียดว่ามันมีองค์ประกอบสารโลหะอะไรบ้างที่เขาปล่อยออกมาสู่ลำรางสาธารณะเนี่ยครับ
1: ก็เอกชนเขาคงต้องหาทางแก้ไขนะ
0: ครับ
1: ก็คงจะทำได้แค่นั้นจะไปให้เขาหยุดดำเนินการหรืออะไรก็คงไม่ได
0: ้โอ้ใช้ไฟก็ใช้ปริมาณมากแต่ถ้าเกิดไฟตกไฟดับไอ้เครื่องปั่นไฟมันหนีไม่ได้ที่ต้องใช้ไงพี่วิสารแล้วมันต้องใช้น้ำมันไงฮะ
1: นี่ก็ยังเปิดไม่ได้จนกว่าจะต้องไปขอใบอนุญาตที่จะกักตุนน้ำมันยังไม่ขอ
0: ครับ
1: ไอ้ของเดิมนี่แอบกักตุนไว้เอง
0: โอ้ต้อง200,000 ลิตรนะฮะ
1: เขาก็ไปแจ้งความละ
0: ครับ
1: วันนี้จะก็ต้องไปยื่นขอก็คงจะถ้ามันเรื่องกำลังร้อนอย่างนี้ก็คงจะไม่กล้าอนุมัติเร็วอ่ะ
0: ก็ทั้งตึกทั้งโครงการก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติเลยนี่ครับ
1: ก็คงต้องรอไปก่อน
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงไม่ใช่ความเสี่ยงจากกฎหมายรัฐนะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนเนาะ
0: ก็ สสพรรคประชาชนเป็นคนเปิดเรื่องนี้
1: จ
0: นทำให้ต้องลงไปดู
1: กันชาวบ้านนี่ก็อยู่

0: รอบข้างเขาก็
1: เขาร้องฮะ
2: เขาก็ร้องด้วย
1: ก็ถ้าดูโครงสร้างรอบๆพื้นที่เนี่ยมันคืออาคารที่พักอาศัยสูงๆทั้งนั้นนะครับพี่ไพศาลแล้วก็พอมองลงมามันจะเห็นหลังคาดาดฟ้าของ
0: ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นอาบอบนวดนะผมนึกออกแล้ว
1: อาบอบนวดครับใช่ครับ
0: มันเป็นรูปเรือหรืออะไรอย่างผมคลับคลายคลับคลาอยู่อ่ะ
1: บาจะบอกชื่อเขาได้ไหมชื่อเขาตรงๆเลยฮะไออาบอบนวดชื่อเขาตรงนี้เลยฮะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ชื่อเขาตรงย่านนี้เลย
1: เลิฟเรือเนี่ยฮะชื่อนี้เลยครับเลิฟโบ๊ทเนี่ยฮะ
0: เลิฟโบ๊ทใช่ไหมเป็นเกี่ยวอะไรเรือทั้งอย่าง
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ผมยังพอจะแก่แล้วยังพอจำได้นะ
1: แล้วก็เขา
0: ทับพานเขาทับพานอยู่บ่อย
1: เขาหยุดกิจการไปแล้วก็มาตั้งเป็นร้านอาหารลักษณะเหมือนกับที่ผมบอกไปอ่ะเหมือนบรรยากาศชายทะเลอ่ะล่มเตียงผ้าใบอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายซีฟู้ดนั่งจิบน้ำลำไยที่มีฟองกันอ่ะประมาณนี้
0: เออ
1: สักพักใหญ่ๆแล้วก็ปิดไป
0: ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าใช่
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแล้วก็ทุบเลยไหม
1: แล้วก็ทุบเลยแล้วก็ทำอาคารขึ้นมาใหม
0: ่โอ้สุดยอด
1: ครับ
0: มากันอย่างหลายยุคเลยนะ
1: ครับแล้วก็มีแห่งหนึ่งก็คือที่รามคำแหง28
0: อันนั้นเห็นเขาว่าเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ใช่ไหม
1: ครับอันนั้น
0: ของไอ้ตรงพระรามเก้านี่เห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษ
1: ครับ
0: ส่วนที่ไอ้รามคำแหง28นี่ถือว่าบริษัทแม่อยู่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: แต่ว่าชื่อกรรมการก็เป็นชื่อคนไทยหมดแต่ว่าไอ้บริษัทที่ตรงพระรามเก้าที่ว่าทุบอาบอบนวด
1: ครับ
0: กับร้านในขายซีฟู้ด
1: ครับ
0: กับเครื่องดื่มเปลี่ยนนิสัยอันนั้นนะ
1: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยเห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษแล้วชื่อกรรมการผู้มีอำนาจเป็นชื่อคนอังกฤษชื่อหนึ่งแล้วก็เป็นชื่อคนน่าจะเป็นคนแถวตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: ชื่อเป็นชื่อแบบ
1: อาหรับอย่างนี้เหรออ
0: าหรับเป็นชื่อแบบคนตะวันออกกลาง
1: ก็แสดงว่าถ้ามาลักษณะนี้ก็ต้องเข้า BOI ส่งเสริมการลงทุนสิครับถ้าอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่ใจเพราะว่าโดยสเกลแล้วมันก็ไม่ได้
1: ใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากมันเป็นระดับทุนจดทะเบียน 2,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะแต่เขาบอกว่ามันน่าสนใจอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันในขณะที่กสทช.เองก็มีปัญหาว่าไอ้เรื่องการประชุมก็ไม่สามารถเดินหน้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อดีตกรรมการกสทช.คุณสุพิญญากลางนรงค์เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันไม่มีความคืบหน้าเนี่ยน่าจะถ้ามันคืบหน้าเนี่ยอยากจะให้กรรมการเนี่ยถามทางรักษาการเลขาที่ให้ทำข้อมูลมาหน่อยดิว่าไอ้บรรดาพวก data center เนี่ย
1: ครับ
0: คือ data center เนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งมาแล้วแล้วก็ให้ผู้ที่เขาจะให้บริการแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของ
1: ศูนย์ข้อมูลนะฮะ
0: ไอ้ยังเอาคือพูดง่ายๆเนี่ยคุณสุพิญญาเขาบอกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็มาเช่านะ
1: ครับ
0: มันก็มาแอบเช่าอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกสช.เนี่ยเปิดได้ไห
1: ม
0: เปิดรายชื่อหน่อยว่าที่มันเป็นdata center
1: ครับ
0: ที่มัน stand alone เนี่ยไม่ใช่ของบริษัทตู้นบริษัทนี้ซึ่งเขาต้องมี data center ของเขานะ
1: จะได้เห็นหน้าเห็นตาหน่อย
0: ที่มันขายลูกค้าทั่วไปเนี่ยว่ามีใครบ้าง
1: ครับ
0: ที่มาเป็นลูกค้าเนี่ย
1: ครับ
0: เปิดได้หน่อยจะได้รู้ว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันทำอะไรนะเพราะว่าคุณสุพิญญาเขาตั้งข้อบอกว่ามันจะมีพวกเท่าที่ทราบเนี่ยมันจะมีพวกสแกมเมอร์เอาบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเช่าใช้อยู่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันก็ถ้าตรวจสอบเจอก็โอเคนะมันก็เหมือนกับลากสายข้ามแดนนั่นแหละ
1: อันนี้ก็คืออยู่กลางเมืองเลยฮะจะตรวจสอบกันยังไงล่ะครับจะถามแล้วจะตอบกันยังไงล่ะฮะเพราะว่า กสทช.เองก็8รอบไปแล้วยังล่มไม่เป็นท่าเดี๋ยวก็จะประชุมกันอีกรอบนึงคือวันที่9กันยายนเนี้ยครับแล้วก็วันนี้ศาลปกครองเองก็ต้องออกคำแถลงชี้แจงออกมาน
0: ี่ก็สนน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักกันครู่หนึ่งก็ได้ครับพี่ไพศาลมาคุยกันต่อขยายความเรื่องนี้ครับ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เนี่ยเราสองคนไม่รู้จริงนะมีท่านผู้ฟังแจ้งมาบอกไม่เขาชื่อฮอนอลูลู
1: อ๋อเหรอครับ
0: ดั้งเดิมเลยก่อนจะเป็นไอ้ก่อนจะเป็นเลิฟโร
1: สอ๋อเพราะว่าพอฮอนอลูลูเนี่ยมันปิดไปเขาเติมหัวเรือมาไงฮะมันมีหัวเรืออยู่ไงครับ
0: แล้วก็มาขายพวกซีฟู้ด
1: แล้วก็มาขายซีฟู้ด
0: เป็นอะไรเป็นอะไร
1: ร้านเบียร์ใช่ครับ
0: เป็นร้านเบียร์เป็นขายซีฟู้ดอะไรเงี้ยปิ้งมีปิ้งย่างแต่ว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยตอนที่เขาเป็นพวกผมนวดใช้ชื่อฮอนอลูลู
1: อ้าวโอ
0: ้ที่ท่านผู้ฟังแจ้งมา
1: ขอบพระคุณมากนะครับฮะเราก
0: ็แสดงว่าผมอาจจะอายุไม่ถึงก็ขออภัย
1: ครับกลับมาเรื่องของกสทช.ครับพี่ไพศาลคือมีประเด็นวันนี้ที่ศาลปกครองเนี่ยเขาออกหนังสือว่าถ้ามีการบิดเบือนข่าวกรณีคำสั่งประเด็นหมอสารณะเนี่ยถือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายออกมาตีความกันไปคนละทิศคนละทางคือประเด็นที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่ฝั่งของคุณหมอเนี่ยนะฮะเขาตีประเด็นอย่างนี้พี่ไพศาลก็คือศาลปกครองกลางนะฮะเหมือนกับมีคำสั่งว่าคุณหมอเนี่ยนะครับตามมติของคณะกรรมการสรรหาว่าคุณหมอเนี่ยนะมีการผิดเงื่อนไขในการเป็นกรรมการกสทช.หลุดจากตำแหน่งไปแล้วแม้ว่าคุณหมอเองจะยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ท่านรับเนี่ยแต่ท่านไม่มีการคุ้มครองคุณหมออีกฝั่งหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยพอไม่คุ้มครองเสร็จก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองกลางเนี่ยนะมีผลสิคุณหมอต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วหลังจากนี้ที่เหลือก็ประชุมกันต่อประมาณนี้ฮะ
0: ก็วันนี้ศาลปกครองสูงสุดทำหนังสือเป็นเอกสารเลยอาจจะเรียกว่าตำหนินะ
1: ครับครับ
0: ตำหนิสำนักงานกสทช.นะที่ไปเผยแพร่เอกสารแล้วมันมีข้อความซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองว่าเนี่ยท่านใช้คำว่างี้นะ
1: ครับ
0: เป็นการนำข้อความเพียงบางส่วนที่ปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ครับ
0: อันนี้พูดเลยที่สำนักงานนะสำนักงานของกสทช.เนี่ยไปเที่ยวออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ข้อความของศาลท่านนะ
0: ของที่ศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: ได้วินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ของประธานกสทช.เนี่ยนะเนี่ยที่ศาลท่านโค้ดมาเลยบอกว่า ที่เป็นหนังสือโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนสื่อมวลชนเนี่ยนะบอกสำนักงานกสทช.อำนวยความสะดวกจัดประชุมกสทช.อย่างเต็มที่เพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดหลักปฏิบัติให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569คดีระหว่างนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและมีคำสั่งเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟ้องนั้นสำนักงานกสทช.ขอให้ข้อมูลดังนี้แล้วก็ล่ายาวไป1 2 3
1: ครับ
0: 4 5ทั้งหมด5ประเด็นด้วยกัน
1: 5ประเด็น
0: ศาลท่านก็คัดมาเป็นเลย
1: ครับ
0: ก็จะประกอบไปด้วยข้อ3
1: ครับ
0: ความในข้อ3ทั้งหมดความในข้อ4และข้อ5เนี่ยศาลท่านสรุปเลยว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปนะตัดตอนเอามาลงตัดตอนเอามาลงแล้วไม่ครบถ้วน
1: เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
0: คือพูดได้ง่ายว่าไปเอาในเนื
1: ้
0: อในเนื้อของคำร้องที่หมอสรณะเนี่ยในแพทย์สรณะเนี่ยเขาร้องต่อศาล
1: ครับ
0: คราวนี้ศาลเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะพูดว่าผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างไงแล้วศาลจึงวินิจฉัยคราวนี้เขาจะไปเอาไอ้ข้อความตรงนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาสรุปว่าไอ้ศาลได้วินิจฉัยมันก็ศาลไม่ได้วินิจฉัยคุณร้องมาค
1: ุ
0: ณ
1: บรรยายมาเอง
0: ว่าคุณอะไรไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่อะไรต่าง
1: ๆ
0: ศาลไม่ได้ชี้เลยว่าคุณขาดหรือขาด
1: ครับ
0: แต่ในข้อกว่าอันนี้ไปคัดเอาตรงนั้นน่ะของคำวินิจฉัยของศาลไปลงไงศาลบอกว่าย
1: กตัวอย่างนะพี่ไพศาลเขาบอกอย่างนี้ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีพระบรมราชโองการเสียก่อนความเสียหายก็จะลุกลามไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วการตรวจสอบทางศาลจะกลายเป็นการตรวจสอบหลังจากเกิดผลกระทบมากกว่าการป้องกันหรือว่ายับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีและการตีความโดยพิจารณาสิทธิ์ในการฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพรบดังกล่าวจึงควรตีความและพิจารณาคำวินิจฉัยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเป็นสำคัญมิใช่ตีความโดยเคร่งครัดจำกัดสิทธิ์โดยพิจารณายึดโยงกับผลที่ตามมาในภายหลังเพียงอย่างเดียวก็ดีไอ้ตรงเนี้ยท่านบอกว
0: ่า
1: เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นมีใช่คำวินิจฉัยและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในประเด็นพิพาทนี่ศาลได้อธิบายอย่างนี้คุณไปยังคุณไปหยิบยกมาเป็นบางข้อความนะฮะ
0: ก็คือพอเข้าใจได้
1: ครับ
0: ศาลท่านก็เตือนมา
1: ครับ
0: เนี่ยก็ศาลปกครองเตือนกสทช.
1: ครับ
0: บิดเบือนคำสั่งคดีหมอสรณะสอบผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าบิดเบือนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรตามมานะ
1: เราทำไปแล้วฮะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนเนี่ยเห็นว่าทางศาลปกครองเขาบอกว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: อ
1: โอ้โหไม่จบง่ายๆฮะนี่ก็พัวพันขึ้นมานะฮะเพราะว่าอย่างอดีตกรรมการกสทช.อย่างคุณสุพิญญากังดลงก็ถามประเด็นเนี้ยจะเร่งพิจารณาจะเปิดเผยข้อมูลอะไรได้ยังไงเพราะว่าตัวกรรมการตัวบอร์ดเองก็ยังวุ่นกันไม่จบเนี่ยครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: งานก็รออยู่เยอะเลยนะ
1: โอ้ค้างเท่าไหร่พี่ไพศาลที่บอกวันนั้นน่ะ
0: ทีมเก้าสิบกว่าวาระ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นร้อยแล้วมั้ง
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลซึ่งจะหมดอายุสัมปทานกันปี2172เนี่ยเหลือ2ปีกว่าๆเนี่ยพี่ไพศาลครับแล้วมันก็ต้องวางมาตรฐานกันใหม่ว่าพอหมดอายุสัมปทานไปแล้วเนี่ยจะเดินหน้าประมูลกันใหม่จะต้องเคาะกันใหม่หรือว่ามันจะทำลักษณะไหนเพราะว่าถ้าประมูลใหม่ความจูงใจความสนใจตาม ผลการศึกษาของกสทช.เดิมมันไม่ใช่แล้วไงฮะ
0: ครับก็พิจารณาไม่ทันก็เอามีคลื่นเหลือเท่าไหร่ใครอยากได้ก็มาเอาไปเลย
1: ครับ
0: คนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปคลื่นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินละดีไหม
1: โอ้โหมันก็จะเละเทะกันไปใหญ่สิพี่ไพศาลเราเห็นตอนนี้ไหมครับที่ประมูลกันเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องหลักๆนะพี่ไพศาลใช่ไห
0: ม
1: มันจะมีช่องเด็กช่องข่าวกับวาไรตี้ตอนนี้เหลืออะไรช่องอะไรฮะ
0: เด็กเนี่ยไม่มีแล้วล่ะ
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไอ้วาไรตี้กับช่องข่าวเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันไปหมดแล้วตอนนี้
0: มันไม่รู้มันไม่แยกไม่ออกแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วาไรตี้ก็ทำข่าวช่องข่าวก็ทำวาไรตี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ HD
1: ครับ
0: ไอ้บางช่องเขามีไอ้สตรีมมิ่งเขาก็ HD หมด
1: ครับ
0: เอาไปดู HD ของเขาก็อัพขึ้นมาเป็น HD หมด
1: ครับ
0: ดูคมชัดเท่ากัน
1: ใช่ฮะก็ผสมปนไปมันคล้ายๆกับเรื่องของวิทยุชุมชนกับคลื่นหลักเดี๋ยวนี้ก็ตีกันวุ่นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะวิทยุชุมชนคุณต้องกระจายสัญญาณของคุณไม่เกิน30กิโลเมตรได้ไม่เกิน30ผมไม่เกิน30แต่ผมไปอยู่ยอดตึกชั้น20เลยฮะเสาของผมอ่ะเพราะฉะนั้นมันแผ่ไปกว้างมากฮะมันสัญญาณของเขาเนี่ยพอๆกับคลื่นวิทยุหลักที่ต้องประมูลกันเลยพี่ไพศาลราคาแพงๆเนี่ยครับ
0: อ
1: ันนี้มันก็คือมันการทำธุรกิจค่อนข้างจะยากฮะถ้าเกิดว่าคู่กำกับดูแลเนี่ยไม่ลงมาตรวจสอบรายละเอียดที่ถี่ถ้วนนะครับและดูตอนนี้สิฮะหลักของการมีทีวีดิจิตอลคืออะไรฮะต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างครับเห็นไหมภาคกลางวันกับภาคดึกครับพี่ไพศาลมีเรื่องของอะไรฮะโอ้โหอัดโฆษณาอัดขายของกัน
0: ขายของนะ
1: โอ้โหนะแต่ก็หลักโฆษณาจริงพี่ไพศาลพดยิ่งอัดไปเรื่อยๆอ่ะหลายคนคล้อยตามนะฮะเราน่าจะมีสักอันนึงนะราคาก็ไม่แพงประมาณนี้ฮะ
0: กลายเป็นทำตามกันไปด้วยนะ
1: ตามกันไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องพักอีกรูปนึงพี่ไพศาลเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับพี่เบสานครับโอ้โหพี่เบสานคุณผู้ฟังที่บอกว่ามันคือฮอนโนลูลูเนี่ยนะ
3: คร
2: ับ เราตกข่าวกันเยอะเลยพี่เบสานเพราะเขาฟังมาจากฝรั่งเศสนะฮะเขายังรู้ว่าตรงนี้คือฮอนโนลูลูฮะโอ้ขอบพระคุณมากนะครับแสดงว่าก่อนไปฝรั่งเศสเนี่ยคงผ่านตรงนี้บ่อยนะคุยกัน
3: ต่อมันก็ต้องคนเคยผ่านไม่เคยเห็น
2: ใช่ครับใช่ครับเขาใหญ่จริงนะตรงนั้นนะ
3: จะไปตีความเป็นอย่างอื่นก็เราอย่าเพิ่งไปตีความ
2: ครับ
3: ตีความว่าถ้าผ่านก็พอรู้ว่ามันชื่ออะไร
2: ก็จะขึ้นจะขึ้นทางด่วนพระราม9ตรงนี้ไงฮะเลยต้องผ่านท่อครับครับ
3: ใช่ไอ้วันนี้คุณประกรณ์จู่ๆก็ชี้แจง11ข้อกฎหมายยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีเตือนอย่าใช้โวหารบิดเบือนสังคม
2: คือประเด็นอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสอบท้องถิ่นที่จะต้องเอาราชการออกใช่ไหมครับพี่พิสาร
3: ผมว่าน่าจะมีหลายอย่างนะอาจจะรวมถึงหมอสอนนะด้วยนะฟังดูที่พูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอะไรกันอยู่หลายเคสนะ
2: อ๋อฮะครับ
3: คุณประกรณ์นินประพันธ์ที่หลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมถึงหลักการสำคัญของกฎหมายปกครอง11ข้อโดยเน้นย้ำว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะประกอบด้วย 1.คำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2. ผลของคำสั่งทางปกครองมันก่อให้เกิดโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้น 3. ง่ายๆคือเมื่อใดได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นถ้ามีคำสั่งไล่ออกจากราชการก็ต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับแต่วันนั้น 4. ส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้ตามหลักอะไรนะ exhaustion of administrative remedy ใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้ากฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้นนะ6แต่ตามหลักกฎหมายปกครองการโต้แย้งคำสั่งต่อปกครองไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ก็ดีการฟ้องศาลปกครองก็ดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเช่นข้อ69ของวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กำหนดว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
2: โอ้อันนี้ก็เข้าข้อเลยเหมือนกันนะฮะ
3: ยกเว้นแต่ว่าเนี่ยขอให้ทุเลาใช่ไหม
2: ครับครับ
3: อย่างของหมอสอนะเนี่ย
2: ครับ
3: ศาลไม่ทุเลาก็จบถ้าศาลทุเลาก็ล่อ
2: ก็อีกฝ่ายหนึ่งตีความไปอย่างนั้นเลยไงครับ
3: เจ็ดเอาง่ายๆคือคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลอยู่ตราบเท่าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไม่ใช่ฟ้องศาลว่าคำสั่งทางปกครองใดออกโดยไม่ชอบโดยกฎหมายปุ๊บมันจะทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นเสียไปหรือมีปัญหาทันที พราะศาลท่านต้องพิจารณาในรายละเอียดเสียก่อนทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหา 8. เช่นคำสั่งปิดสถานบริการผลก็คือต้องหยุดประกอบกิจการเปิดให้บริการต่อไม่ได้หรือคำสั่งไล่ออกจากราชการผลก็คือต้องออกจากราชการไม่ต้องมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นต้น
2: ชัดเลยฮะ
3: 9. หลักของมันคือความมั่นคงของคำสั่งทางปกครอง 10. แต่ถ้าต่อไปศาลปกครองท่านพิจารณาท่านพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบก็จะต้องมีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นรวมทั้งเยียวยาให้แก่ผู้ที่ถูกคำสั่งทางปกครองนั้นแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าชอบแล้วก็บังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นต่อไปเช่นถ้าคำสั่งไล่ออกจากราชการชอบแล้วผลก็ชอบมาแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งทางปกครองสเวทสำหรับเรื่องที่ศาลปกครองท่านจะรับไว้พิจารณาได้ที่ก็จะพิจารณาก่อนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือไม่ถ้าอยู่จึงจะรับไว้พิจารณาและการที่ศาลรับไว้พิจารณาโดยเหตุผลว่าเรื่องนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองก็หมายความว่าคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันโน้นแล้วถ้าไม่เข้าใจอีกให้ย้อนกลับไปอ่านข้อหนึ่งใหม
2: ่
3: อย่าใช้โวหารสร้างความเชื่อบิดเบี้ยวให้แก่สังคม
2: โอ้ชัดเจนเลยครับ
3: ผมว่าน่าจะสื่อหมายถึงไม่ใช่กรณีของไอ้เรื่องโกงท
2: ุ
3: จริตท้องถิ่นแล้ว
2: น่าจะเรื่องที่เราเล่าไปสักครู่นี้ฮะ
3: น่าจะเรื่องประธานกสทช.นี่แหละ
2: ครับครับก็ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่มันชัดมากๆเลยฮะคำสั่งปกครองหรือที่อยู่ใน
3: ผมจะรอดูวันที่9อีกทีว่าหมอสรณะจะมาประชุมไหม
2: ครับ
3: นะเพราะว่าให้ผมฟันธงผมคิดว่าหมอสรณะก็จะไม่มาประชุม
2: ก็ครั้งที่8ก็ไม่มาไง
3: วันที่8ไม่มาเพราะว่าหลังจากที่ศาลสั่งแล้วเนี่ยท่านก็คงกลัวแล้ว
2: ครับ
3: เพราะมีคนเขาตีความว่าเฮ้ยถ้าเขารับนี่แสดงว่าคำสั่งปกครองมันผลนะ
2: ครับ
3: ท่านหลุดแล้วนะ
2: ฮะ
3: ถ้ามาเนี่ยจะยุ่งนะ
2: ครับ
3: คงจะมีนักกฎหมายไปบอกท่านท่านเลยบอกอ้าวท่านงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่า
2: ครับ
3: แล้วก็ไปลุ้นรอให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องและพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว
2: ก็ยังไม่มีตรงนี้เรื่องของคุ้มครองชั่วคราว
3: เมื่อยังไม่มีก็ต้องเลื่อนไปก่อน
2: เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกไงพี่เพศาลถ้าไม่มีคุ้มครองชั่วคราวก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยยังมีผลบังคับอยู
3: ่แต่อย่างที่คุณประกรณ์บอกว่าเขาให้ออกจากราชการก็แสดงว่าออกไปแล้ว
2: ก็ต้องออกไปแล้ว
3: ถึงว่าคุณจะไปเดินเรื่องอุทธรณ์อะไรอยู่แต่ว่าก็นับตั้งแต่วันที่เขาบอกให้คุณออกนั่นแหละ
2: ครับครับใช่ฮะ
3: เงินลงเงินเดือนเขาไม่ได้รับตั้งแต่วันนั้นแล้ว
2: ครับยกตัวอย่างกลัวจะไม่เห็นภาพก็คืออ้างประเด็นเรื่องของสถานบริการเลยมีคำสั่งให้ปิดก็คือวันพรุ่งนี้นะคุณเปิดบริการไม่ได้ต้องปิดอ่ะราชการเหมือนกันคุณก็ต้องออกจากราชการเงินเดือนสวัสดิการต่างๆคุณก็จะต้องไม่ได้รับสิทธินั้นแล้ว
3: ครับ
2: นี่ก็เป็นกรณีของคุณปกรณ์นะครับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นสักนิดหนึ่งพี่เพศาลฮะเพราะมันมีประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องที่นายกเฮงฮะ
3: ที่ศรีสะเกษนะ
2: ใช่ครับนายกเฮงที่ถูกรวบ
3: ผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงเนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับหอบหลักฐานนะฮะไอ้เรื่องของโกงสอบนั้นไปโยงจ่าพิชิตไปโยงดร.วินกรณีของปี68ด้วยนะฮะก็แสดงว่าไอ้ขบวนการนี้มันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะครับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาวไปถึงคนที่ตัวใหญ่กว่าข้าราชการอีกครับระดับนโยบายอาจจะโดนไปด้วยไงพี่ไพศาลคือคุณประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งครับอดีตนายกองค์การทหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครสสศรีสะเกษเขต8ของเพื่อไทยเขาเนี่ยนะฮะที่ถูกตำรวจบก.ปปป.จับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีรายงานวันนี้เข้ามานะครับว่าบก.ปปป.ครับนัดหมายนายกเฮงนี่แหละครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่ามีข้อมูลหลักฐานทางคดีสำคัญก็ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนะฮะหลังจากที่เขาเอาข้อมูลไปให้กันแล้วเนี่ยนะครับคือทราบมาว่านายกเฮงนี่นะครับให้ข้อมูลว่าเดิมวันนี้นะฮะจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปปป.แต่ตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป. ซึ่งเบื้องต้นนะครับวันนี้นายประวิตรจะนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเอาไปให้กับตำรวจบก.ปปป.ครับแล้วก็หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินนะฮะแล้วก็จ่าพิชิตทั้ง2คนเนี่ยก็คือผู้ต้องหาคดีโกงสอบที่ถูกจับก่อนหน้านี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบชัดเจนรวมถึงนายกเฮงเนี่ยได้พาพยานคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่จะเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่มาให้ปากคำด้วยครับพยานคนนี้จะให้ข้อมูลด้วยว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ DSI มีความสนิทสนมกับจ่าพิชิตเรียนหนังสือมาด้วยกันจึงพามาให้ปากคำกับตำรวจบก.ปปป.ด้วยนะครับและตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าอธิบดีที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าระดับนั้นฮะและก็อยู่ในรัฐบาลจุดๆๆด้วยครับอันนี้ก็มันเป็นแค่แหล่งข่าวยังต้องสอบกันต่อฮะอันนี้เราประกาศชัดไปไม่ได้ครับพี่ไพศาลฮะนะเดี๋ยวก็จะเสียหายอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงครับ
3: ก็แสดงว่าดูอย่างนี้รูปการก็จะพยายามให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่มากใช่ไหม
2: ครับ
3: หาข้อมูลมาให้เลยว่าใครโกงมา
2: ครับ
3: ก็ได้ประกันนะ
2: ได้ประกันไปแล้วเมื่อ26ฮะ26สิงหาเนี่ยครับ
3: ก็หลายคนที่โดนหมายจับนี่ไม่เคยได้ประกันสักคน
2: ก็4คนแรกใช่ไหมที่ไม่ได้ประกันมีจ่าพิชิตมีดร.วินมีน้องสาวของดร.วินที่ไม่ได้ประกันตัวไป
3: เนี่ยได้ประกัน
2: ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เขาเกาะเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากผู้ที่เข้าไปสอบแล้วไม่ได้อะพี่เบสารจ่ายเงินไปแล้วอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกเป็นข้อมูลสำคัญเลยเพราะมันจะรู้เลยว่าคุณจ่ายเงินให้กับใครตรงไหนเส้นเงินไปถึงยังไงฮะเพียงแต่ว่าเขาออกมาเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะโดนคดีไปด้วยไอ้ตรงเนี้ยไอ้การคุ้มครองพยานหรือว่าการไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยถ้ามันปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะสาวไปได้ไกลกว่านี้อีกครับ
3: ครับ
2: ไอ้แต่ว่าตรงนี้จะทำยังไงเท่านั้นเองฮะ
3: นอกจากทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วมันมีรายงานข่าวว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง
2: ครับ
3: เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568อ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบคนละ3ล้านบาทกรมการปกครองล่าสุดได้ออกหนังสือชี้แจงว่าการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568ได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน68โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้องค์การปกครองได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่พบพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงรวมถึงเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแล้วก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่ ค
3: ือสรุปอย่าพูดเฉย
2: ๆ
3: ถ้ารู้ว่ามีเหตุผลให้ไปดำเนินการทางกฎหมายทันทีเลย
2: เขาพร้อมแจ้งนะครับเดี๋ยวต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความ ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: โอ้คุณ
3: เอ้ลูกเรือ
1: เชิญครับ
3: ลูกเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอน
1: ครับ
3: ทะเลาะกันเอง2นายนะ
1: เมื่อคืนนี้ฮะ
3: คือพอดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไประดับหนึ่งแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันเอง
1: ก็คนบนเรือก็ต้อง 5,000 คนก็จำกันไม่ได้หรอกครับพี่ไพศาลฮะ
3: บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในช่วงดึก
1: ครับ
3: เหตุการณ์เกิดขึ้น 1:30 ก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีชาวไทยรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเจ้าที่ตำรวจเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะปะทะกันใหญ่โต
1: ครับ
3: อาจจะลุกลามรุนแรงขึ้นตำรวจเมืองพัทยาก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ณ Hard Rock Cafeก่อนจะประสานส่งตัวกลับขึ้นเรือ
1: ครับ
3: แล้วก็หมดวีเอ็น
1: คือไม่ได้ลงจากเรือเลยอย่างนั้นแหละ
3: จนกว่าจะออกจากท่า
1: โอ้โห
3: อันนี้ซวยเลย
1: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ไทยเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจริงๆแล้วมันก็เล็กน้อยคู่กรณีทั้งสองอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักและมีรายงานว่าผู้ใดบาดเจ็บรุนแรงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพเรือเนี่ยตัดสินใจลงโทษด้วยการกักบริเวณทหารเรือทั้งสองนายไว้บนเรือตลอดช่วงเวลาการเข้าเทียบท่า5วันที่เหลืออยู
1: ่
3: ก็ต้องแบบนั่นนะช่วยไก่นะ
1: ฮะลงโทษทางวินัยครับ
3: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln เดินทางเข้าเทียบท่าเมืองพัทยาแต่วันที่2แล้วก็กำหนดเนี่ยจะอยู่จะขึ้นฝั่งกันถึงวันที่6นะ
1: ครับ
3: ถึงวันอาทิตย์นี
1: ้ครับก็เขาอยู่กลางทะเลเนี่ย286วันนะครับเกือบ9เดือนฮะระหว่างสนับสนุนภารกิจสงครามอิหร่านแล้วก็ก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวพาดหัวไงพี่ไพศาลหลังมีรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ขาดแคลนอาหารแล้วก็ลูกเรือพยายามจะฆ่าตัวตายจากความเครียดครับลูกเรือทั้ง 5,000 นายมีกำหนดจะอยู่พักผ่อนที่พัทยาจนถึงวันที่9กันยายนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านฮะที่ซานดิเอโกครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คงจะต้องเร่งซ่อมแซมอะไรที่มันสามารถทำเสร็จภายในสักสัปดาห์หนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรือเขาค่อนข้างที่จะโอ้โหสมบุกสมบันมากครับ
3: ครอบครัวที่มีพอมีสตุ้งสตังเขาก็บินมาเลยนะ
1: ครับ
3: บินมารอรับกันเลยมาเจอมานัดพบกัน
1: อ๋อ
3: แม่มาเยี่ยมบ้าง
1: ครับ
3: ภรรยามาบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
3: ก็บินมาเลย
1: ครับ
3: แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องอีกประมาณอีกหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้กลับสหรัฐเน
1: ี่ยมันไกลขนาดนั้นเหรอพี่ไพศาล
3: เขาคงไม่วิ่งรวดเดียวอ่ะฮะเขาก็ต้องมีภารกิจต้องไปแวะที่ฐานทัพอะไรต่างๆเขาอยู่ในแปซิฟิกนี่เขาเยอะ
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ครับ
3: แวะที่โอกินาว่
1: า
3: ฮะนะสงสัยเผลอๆไปฟิลิปปินส์เนี่ย
1: ครับ
3: ออกจากไทยแล้วก็ต้องไปฟิลิปปินส์ไปโอกินาว่า
1: ฮะ
3: โอกินาว่าก็ไปแถวเกาะ
1: คว
3: มแถวฮาวายแถวอะไรต่าง
1: ก่อนถึงบ้านเกิดโอ้โห
3: แล้วก็อันนั้นฐานทัพที่จอดเรือเขาอยู่ที่ซานดิเอโก
1: ครับ
3: ซานดิเอโกก็แคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย
1: ครับไปถึงแล้วก็คงจะปลดระวางเลยมั้ยฮะ
3: น่าจะต้องซ่อมบำรุงใหญ่แล้วมั้ง
1: ครับ
3: พอดูสภาพแล้วมันก็คุณปู่นะ
1: ใช่ฮะ
3: ถ้าเป็นทหารเรือก็ต้องเรียกว่าระดับคุณปู่แล้ว
1: ครับ
3: อับราฮัมลินคอนเนี่ยครับ
1: ครับครับครับโอ้โหลำก็เห็นในภาพอะไม่แน่ใจว่าถ้าดูของจริงแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่คน 5,000 คนไปอยู่ในนั้นน่ะพี่ไพศาลนอนยังไงอะ 5,000 คนแต่ว่านึกภาพก็คือเหมือนผมดูในโลกโซเชียลอะจะมีอินฟลูเอนเซอร์ไทยเขาเล่นดนตรีอยู่บนเรือสำราญระดับโลกอะพี่ไพศาลที่ล่องไปทั่วโลกอะปรากฏว่าเขาอธิบายห้องนอนของเขาอะครับมันจมอยู่ใต้น้ำ3ชั้นน่ะพี่ไพศาลบอกผมนอนอยู่ข้างเนี้ยนะฮะในห้องของผมเนี่ยถ้าทะลุออกไปมันคือใต้ทะเลครับ
3: แล้วปรับความดันปรับอากาศทั้ง
1: ใช่ฮะโอ้โหก็แสดงว่าไอ้ ไอ้เรือที่มันกินน้ำลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องพักอยู่หลายชั้นเหมือนกันฮะก็คงจะนอนอยู่เท่านั้นกันนะครับ
3: ใช่
1: อืมมีประเด็นนี้ครับพี่เพศาลสุสานยิวอ่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยที่เขาไปสื่อ
3: ที่บางคลาส
1: ที่บางคลาสฉะเชิงเทราอ่ะแล้วก็มีชาวบ้านเขาออกมาชุมนุมต่อต้านกันนะฮะคือชาวบ้านเขาไม่ทราบเลยล้อมรั้วอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะมาทำการกระทรวงการเกษตรอะไรปรากฏว่ามันมีประเด็นก็คือเอาศพจะเอามาฝังเข้าผิดบ้านฮะไปถามหากุญแจครับแล้วก็ในรถมีศพไม่ได้ใส่โลงด้วยนะฮะชาวบ้านก็ตกใจยังมาทำไมยังมาขอกุญแจเนี่ยเขาก็นึกว่าคนเฝ้าสุสานปรากฏว่าอธิบายไปว่าจะเอาศพมาฝังไอ้ตรงนี้คือสุสานของเขาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาไงครับแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่เขาจะต่อต้านนะครับอย่างที่บางคล้าเนี่ยนะฮะกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาสังเกตการในพื้นที่ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นสุสานยิวหลังจากอบต.เสม็ดใต้ทำหนังสือขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ของบริษัทเอกชนโดยทางบริษัทอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่อบต.เข้าตรวจสอบเท่านั้นครับแล้วก็บอกว่าไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือหน่วยงานเอกชนเข้าพื้นที่หากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการบุกรุกเพราะว่าเขาถ่ายไปไม่ได้มันรั้วรอบขอบชิดรั้วสูงมากครับ มีรายงานว่าภายในสถานที่นี้นะครับเจ้าหน้าที่พบเต็นท์สีน้ำตาลสีน้ำเงิน2หลังแล้วก็ภายในพบลักษณะคล้ายหลุมศพก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านฮะเพราะว่าเขาเกรงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของกลิ่นแล้วก็ปัญหาในพื้นที่เรียกร้องให้ทำประชาพิจารณ์ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นสุสานจริงๆนะฮะชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะยินยอมหรือไม่ที่จะให้ใช้พื้นที่นี้เป็นสุสานนะครับพี่ไพศาลแล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเขาก็จะเดินหน้าแสดงจุดยืนปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นประกาศเตรียมจะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลวันที่7กันยายนนี้นะ
3: ก็มาพร้อมคุณสนธิ
1: ก็เข้ามาร่วมกันกับคุณสนธินั่นแหละครับตัวแทนของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยคุณสายชนเนี่ยบอกว่าทางกลุ่มเตรียมรวมตัวเดินทางเข้ากทม.ครับเพื่อร่วมเคลื่อนไหวกับคุณสนธิลิ้มทองกุลในการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลและก็ทุนต่างชาติสีเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะกินรวบนะฮะอันนี้ต้องแยกกันนะฮะสำหรับทุนต่างชาติสีเทาทุนกินรวบไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวประเทศไทยยังพร้อมต้อนรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราเป็นห้องรับแขกของโลกฮะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยแต่เข้ามาผิดเราไม่ยอมฮะโดยเฉพาะปัญหากลุ่มทุนที่แปลงสัญชาติมาจับจองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เคยเปิดเวทีสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลไปแล้วแต่กลับไร้การเหลียวแลหรือว่าส่งตัวแทนมารับฟังความเดือดร้อนครับตัวแทนกลุ่มยืนยันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่7กันยายนนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและลูกหลานชาวภูเก็ตไม่มีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองและจะยึดแนวทางสงบสันติโดยไม่มีการลงถนนหรือว่าสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายแน่นอนครับนี่เขายืนยันอย่างนั้นครับเดี๋ยวว่าเขาจะมาจะสมทบกับกลุ่มของคุณสนธิที่จะแถลงจุดยืนวันนั้นนะครับ
3: ครับคราวนี้ชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยเขามีสุสานของเขา อยู่ในกรุงเทพนะ
1: ครับ
3: ก็คือสุสานแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีกว่า30ปีแล้ว2530กว่าก็คือเขามีคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นคนยิวเนี่ยเสียชีวิตเขาก็ได้รับอนุญาตให้ฝังที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุง 72/5 ซอยเจริญกรุง 72/5 แต่ต่อมาเนี่ยเขาได้รวบรวมซื้อที่ดินที่แถวใกล้ๆติดกับสุสานของโปรเตสแตนต์เนี่ยส
1: ุ
3: สานโปรเตสแตนต์เนี่ยได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่4นะ
1: ครับ
3: นะพระราชทานให้แล้วก็ใช้เป็นสุสานของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทางสายโปรเตสแตนต์ ก็ซื้อแบ่งซื้อมาได้2ไร่ก็มาทำเป็นสุสานตั้งแต่ปี2540แล้วคราวนี้มันเต็มก็ชุมชนชาวยิวเขามีสมาชิกใหญ่โตขึ้น
1: ก็สมทบทุนกัน
3: เขาก็เลยไปหาซื้อที่แล้วก็เขาก็เลยไปซื้อที่เนี่ยที่ตำบลเสม็ดใต
1: ้อำ
3: เภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะเห็นว่ามันใกล
1: ้
3: ไปมาสะดวกก็เลยไปซื้อแล้วก็ทางมูลนิธิเขาก็คงจะทำเรื่องขออนุญาตอะไรกันอยู่อ่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยหรือยังแต่ว่าเห็นว่ามีนำศพไปฝังที่บางคล้าแล้ว3ศพนะ
1: ก็ไอ้ที่เป็นเรื่องก็คือเอาจะเอาไปเพิ่มเนี่ยแหละฮะแล้วก็ไปเข้าผิดไปหาชาวบ้านที่ว่าเป็นคนเฝ้าสุสานนั่นแหละครับ
3: เพราะว่าตามหลักความเชื่อเขาเนี่ยสุสานเขาจะต้องสร้างกำแพงสูงเลยนะ
1: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยเหรอครับ
3: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยทั้งสี่ด้าน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นที่สุสานของเราที่เจริญกรุงเนี่ยก็จะสร้างสูงเลยมีกำแพงสูงเลยแล้วสุสานก็อยู่

0: นี้กรณีในพื้นที่ที่เขาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่ติดกับฮามาสติดกับเลบานอนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีกว้านซื้อไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
1: ที่ไหน
0: ที่อิสราเอลเขาเนี่ยฮะ
1: ที่อิสราเอลใช่ไหม
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็กำลังยึดครองเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นปัญหากันเนี่ยครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ถ้าเขาไปยึดครองว่ามันเขาก็คงจะมีสู่ทรงสู่สารของเขา
0: ครับ
1: ถ้าเขายึดครองแล้วนะเขาไม่ยอมถอยอ่ะ
0: ครับโอ้โหแล้วปัญหาก็คือถ้าเกิดมาซื้อลักษณะนี้ในหลายพื้นที่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันด้านความมั่นคงเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
1: ก็
0: เพราะว่าการปักหลักพักค้างอยู่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปอีกอ่ะเพราะ
1: ของเราก
0: ็ทุกอย่างเนี่ย
1: เราก็ชาวต่างชาติเขาก็มาตั้งศาสนสถานของเขา
0: ครับ
1: ประกอบพิธีของเขาแล้วแม้กระทั่งว่าตายก็
0: ม
1: ี
0: การ
1: มีการเผาการฝังอะไรของเขาเนี่ยนะเราก็คือถ้าไม่เราไม่เลือกที่รักมักที่ชังอ่ะเราก็อนุญาตหมดใช่ไหม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าของชาวอิสราเอลเนี่ยคนยิวเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราโดยเคร่งครัด
0: ครับ
1: แล้วก็มันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันก็ต้องพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยอย่างถ้าชาวบ้านเขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นสุสานแล้วมาอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาขอทำ
0: ประชาคม
1: ฟังเสียงประชาคมหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออพอพื้นที่เขาถ้าฟังดูนะพูดตรงๆอ่ะทำมาหากินทำอาชีพอยู่แล้วจู่ๆมีสุสานอยู่คนก็กลัวกันนะ
0: ครับคือมันน่าจะเป็นสถานที่เฉพาะในการที่จะอนุญาตหรือเปล่าพี่เปสาร
1: มันควรจะห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากพื้นที่ไปอ่ะ
0: ก็อย่าง
1: แต่สุสานดวงสุสานของคนจีนที่เข้าไปแล้วก็มันก็ห่างไกลไป
0: อยู่ในภูเขาอยู่ในหุบเขาไปนู่นนะฮะ
1: มันไม่มีใครก็ไปตั้งชุมชนตั้งอะไรต่างๆติดพวกนั้นหรอก
0: ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าเขาย้ายล้างป่าช้ากันนะ
0: ครับ
1: ทำพิธีล้างป่าช้ากันเพื่อที่จะพัฒนาเพราะว่าที่ดินมันเริ่มแพงขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปอย่างอะไรของป่าช้าแต้จิ๋วอะไรของมูลที่ปอเด็กตึงที่ตอนนี้สร้างเป็นวัดสร้างเป็นใหญ่โตเลยนะ
0: ก็คือป่าช้าเก่าแล้ว
1: มันเป็นที่ฝังศพเก่าที่ฝังศพเป็นห่วงเป็นในที่ตั้งห่วงซุ้ยเก่า
0: ครับ
1: แล้วสร้างเป็นวัดสวยงามเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Amazing เลย
0: ครับ
1: ผมเห็นดูใน YouTube อ่ะ
0: ครับ
1: แต่เดิมเนี่ยผมรู้จักอันนี้เขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็น
0: ปัจช้าเหรอสุสาน
1: เป็นสุสานของคนจีนแต้จิ๋ว
0: แต่เขาอยู่ห่างไกลนะฮะอย่างสุสานคนไร้ญาติที่บรรดาเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องเอาศพไปไว้อะพี่เปสารเพื่อจะรอญาติเขามารับกลับคืนเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนั้นยาวเนี่ยเขาก็ห่างไกลจากชุมชนเลยนะครับ
1: สมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยไอ้ที่ตั้งสุสานฝรั่งสุสานสมาคมจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันไกลพื้นที
0: ่ครับ
1: มันโอ้โหมันนอกพระนครไปไกลถ้าจะไปนี่ต้องเอาข้าวห่อไปกินเอาข้าวกับข้าวใส่ปิ่นโตไปอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วแจวเรือไปอ่ะต้องประมาณนั้นอ่ะร้านรวงมันไกลอยู่ไกล
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็ชิดติดไปหมดแล้วอ่ะ
1: พอเมืองมันลุกเข้าไปมันก็กลายมันอยู่กลางเมือง
0: ก็อย่างกรณีที่ขอนแก่นวัดป่าดุลยารามได้ไหมฮะแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
1: เพราะเดิมก็เป็นอะไรเป็น
0: ที่ไกลปืนเที่ยงอยู
1: ่อ๋อโอเคสมัยก่อนใช่ไหม
0: สมัยก่อนแล้วตอนนี้โอ้โหติดรั้วของวัดเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงนะฮะเพราะมันอยู่มันกลายเป็นชุมชนไปแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นไปแล้ว
1: ก็มีชุมชนอยู่บ้างแต่ว่าเบาบางแล้วก็คนในชุมชนก็ถ้ามีวัดมาตั้งก็ดีมันจะได้ใกล
0: ้
1: ใช่ไหมก็มักจะเป็นอย่างนั้น
0: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเนี่ยมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานเนี่ยนะครับ คุณพนิกานะฮะง่ายๆค่ะการขออนุญาตอยู่ที่ประชาชนกำหนดเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุมัติแต่ที่ต่างประเทศผังเมืองกำหนดและอนุญาตอนุมัติเท่านั้นนะฮะใช่ครับหลักมันต้องอยู่อย่างนั้นแหละอย่างเช่น data center เองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาพิจารณาเรื่องของผังเมืองกันใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลในส่วนของกท
2: ม.
1: โซนสีเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีอะไรเนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานโดยทั่วไปหรือว่าอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนฮะตัวนี้มันผสมปนเปกันมั่วไปหมดเลยอ่ะเพราะไม่ได้รับอนุญาต
2: มันต้องไปจัดชั้นก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่า data center เนี่ยจะจัดให้มันเป็นธุรกรรมประเภทไหน
1: ครับ
2: เป็นเท่ากับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นคลังสินค้าที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายใน
1: ครับ
2: เนี่ยมันจะต้องไปตีความให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะรู้ว่ามันจะไปเข้ากฎหมายเก่าของใคร
1: ครับ
2: พอดีถ้าไม่มีก็ต้องเขียนขึ้นมาใหม่นะ
1: ฮะ
2: เขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูว่าจะมอบให้ใครที่จะต้องมาเป็นผู้กำกับดูแลไอ้ระเบียบใหม่ดังกล่าว
1: ก็ที่ประชุมวันนี้ก็เดือนนึงใช่ไหมฮะกรอบนี้น่าจะเห็นชัดเจนเรื่องของระเบียบฮะ
2: เขาดูเฉพาะของเก่าเขาก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่เขาจะปรับไปใช้ได้แล้วเป็นของหน่วยงานไหนยังไงบ้างภายในเดือนเนี่ยให้รู
1: ้ครับ
2: กระทรวงอุตสาหกรรมคุณสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ตรงไหนยังไง
1: ครับ
2: กรมกระทรวงพลังงานท้องถิ่นอย่างกทม.เนี่ยถ้าเป็นกทม.นะ
1: ครับ
2: จะมีกฎหมายมีอะไรยังไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของกิจกรรมกิจการทางด้าน data center นี้บ้าง
1: ครับ มีประเด็นเรื่องของหนี้ครูครับวันนี้รัฐมนตรีศึกษาไปคิกออฟอยู่ที่น
2: ักให้ออมสินออมสินลดดอกเบี้ยให้ไหม
1: จะให้ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเลยครับเป็นเวลา4ปีเร่งรัดโครงการแก้หนี้ครูประกาศลดดอกเบี้ยเหลือครึ่งหนึ่งเบื้องต้นเป็นเวลา4ปีปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทคนค้ำไม่ต้องชดใช้โอ้โหอันนี้น่าจะเฮเลยนะเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตครูนะครับอันนี้จะชงงบกว่า300ล้านบาทต่อยอดพัฒนาสร้างหอดูดาวท้องฟ้าจำลองอันนี้ออกขยายไปที่นครพนมเขาเป็นโมเดลต้นแบบด้วยก็วันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือไปติดตามโครงการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมตำบลหนองญาตินะครับเป็นอาคารหอดูดาวท้องฟ้าจำลองงบประมาณ120ล้านนะฮะอันนี้ก็คือจะขยายเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยสู่ภูมิภาคนะครับจุดที่2ที่ไปก็คือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะฮะไปเปิดศูนย์พลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยนะฮะก็หลังจากกรณีที่กำแพงเพชรหลังจากกรณีที่นนทบุรีแล้วก็อีกหลากหลายปัญหาก็จะไปเอานครพนมเป็นลักษณะเหมือนเป็นโมเดลส่วนที่น่าฟังก็คือประเด็นเรื่องของการลดปัญหาหนี้สินของครูนะฮะการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินทางคุณประเสริฐเนี่ยอธิบายบอกว่านะครับเดี๋ยวทางสำนักงานคณะกรรมการสกสคสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาจำกัดจะเร่งรัดแก้ปัญหาภาระหนี้สินครูครับพี่ไพศาลจะประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูครึ่งหนึ่งรวมถึงจะปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทและคนค้ำไม่ต้องชดใช้หนี้เป็นการดูแลสวัสดิการพัฒนาชีวิตข้าราชการครูป้องกันผลกระทบทางตรงทางอ้อมต่อวิชาชีพครูอีกทั้งก็เดี๋ยวจะให้ชีวิตของครูเนี่ยดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะฮะถ้าเกิดว่ามีความมั่นคงไม่ต้องมาจมปลักอยู่กับภาระปัญหาหนี้สินนะฮะอันนี้ที่ทางคุณประเสริฐจันทลุงทองได้อธิบายเอาไว้ครับพี่ไพศาลครับ
2: คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าบอร์ด EV สัปดาห์หน้าสรุปว่าจะเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่10นะจากเดิมเนี่ยจะประชุมกันวันจันทร์ที่7แต่เนื่องจากว่า7 8 9เนี่ย
1: ครับ
2: สภากำหนดไว้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย70
1: วาระ
2: 2และ3
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการประชุมบอร์ด EV ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะเลื่อนเป็นวันที่10
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นจะก็คือมันเป็นจะเป็นช่วงสำคัญไงเพราะว่าจะต้องพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม EV ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ตลอดจนการกำหนดประเภทและผู้ประกอบการรถ EV เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแนวทางการดูแลหรือการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆว่ารถญี่ปุ่นตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการภาษีที่ไปอุปยามอุดหนุน EV ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากจีนเนี่ยมันทำให้เขาก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องย้ายฐานออกจากไทยนะ
1: โอ้มีประเทศอื่นมาชวนด้วยไงฮะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ด EV เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเขาคงจะต้องหาทางทบทวนละ
1: ครับ
2: เพราะว่ามัวแต่ไปส่งเสริม EV แล้วรถญี่ปุ่นที่เขายังไม่ไป EV เต็มที่เนี่ยเขาจะเสียเปรียบเขาจะถอยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ของใหม่ก็ยังไม่รู้จะได้อะไร
1: ครับ
2: ไอ้ของเก่าที่เป็นรากฐานดั้งเดิมก็จะพลอยเสียหายไป
1: ของใหม่ที่เราได้เนี่ยต้องถามว่าเราได้อะไรได้รถยนต์ราคาถูกซื้อก่อนถูกก่อนซื้อที่หลังถูกกว่าหรืออะไรยังไงพี่ไพศาล
2: ใช่
1: ไห
2: ม
1: เพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยนะครับโอ้โหห่วงโซ่อุปทานของเขาฮะไฟเลี้ยวยางรถยนต์สายพานนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบของรถเนี่ยตั้งกันเป็นโรงงานแล้วจ้างคนงานไม่รู้จักเท่าไหร่ฮะถ้าตรงนี้มันล้มหายตายจากไปเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับบ้านเราครับเขาก็เลยบอกว่าได้หน้าอย่าเพิ่งลืมหลังประมาณนี้
2: ครับครับ
1: ครับมีเรื่องเนี้ยพี่ไพศาลที่กรณีคุณเอกนิติที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องว่าภาระงานของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้ามีคนมาช่วยงานสักหน่อยหนึ่งฮะอย่างเช่นรัฐมนตรีช่วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็น่าจะทำให้งานราบรื่นไม่ติดขัดเลยถ้าเกิดว่าท่านนายกจะเพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาวันนี้
2: ก็ตอนนี้มี3คนที่ไม่มีช่วยเลยนะ
1: ครับ
2: ก็มีคุณสุภจีมีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มี
1: ค
2: ุณศรีเนี่ย3คนนอกนี่แหละ
1: ครับคุณเอกนิติคุณศรีศักดิ์คุณสุภจี
2: ซึ่งได้เป็นรองนายกทั้ง3
1: ครับ
2: แล้วก็ควบว่าการโดยไม่มีรัฐมนตรีช่วยเลย
1: โอ้โหแล้วแต่ละกรมอ่ะใช่ไหมพี่ไพศาลที่ผ่านมาเนี่ยคลังเคยมีไหมพี่ไพศาลที่ว่ารัฐมนตรีว่าการคนเดียวเลยโดยไม่ต้องมีช่วยฮะ
2: นึกไม่ออกเลยโดยปกติเราจะมีช่วย
1: จะมีช่วยใช่ไหมครับ
2: เขาดูแลหลายกรม3คน2คน
1: ใช่ครับ
2: คน
1: โอ้โหภาระคนเดียวดูแลอย่างเงี้ยนะครับ
2: เอ
1: าอย่างคมนาคมเนี่ยมันจะมีสายเมื่อก่อนนะสายสื่อสารสายทางน้ำสายทางอากาศเนี่ยนะฮะต้องมีรัฐมนตรีช่วยหลายท่านนะฮะมหาดไทยเนี่ยคือมีต้อง 4-5 คนฮะรัฐมนตรีช่วยครับ
2: เคยมีเยอะ
1: ใช่ไหม
2: ตอนนี้ก็เท่าไหร่3ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับแต่ครั้งนี้ยังไม่มีผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกนะฮะกรณีคุณเอกนิติเนี่ยประสงค์อยากจะได้รัฐมนตรีช่วยคลังมาช่วยงานนายกบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่นะฮะคุณเอกนิติค
2: ุ
1: ณสุภจี
2: มีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ก็นั่นไงคุณอะไรสันติธารเสถียรไทยเสถียรไทยใช่ไหม
1: ครับ
2: เออ
1: แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะ
2: ใช่
1: แล้วทุกคนที่ดึงมาก็ตรงต่อวิชาชีพเลย
2: ลูกชายของอาจารย์ไตรลงก็มาช่วยอยู่นะ
1: ครับ
2: ด็อกเตอร์ลูกด็อกเตอร์ไตรลงนี่ก็3 4ใช่ไหม
1: ครับ
2: ลูกชายก็5 4อ่ะเบญจรง
1: ค์ด็อกเตอร์
2: เบญจรงค
1: ์ครับ
2: สุวรรณคีรี
1: ครับ
2: 5 4ภูเขาทองพ่อคุณพ่อนี่3 4ภูเขาทอง
1: ครับ
2: ลูกชายก็ห้าสีภูเขาทอง
1: อ๋อไตรเลยนะฮะคุณพ่อไตรคุณลูกเบน
2: ไตรไตรรงคุณพ่อเบนจรง
1: ด
2: ็อกเตอร์เบนจรง
1: ครับ
2: สุวรรณคีรีก็มาช่วยคุณเศรษฐาผมเห็นเดินตามกันอยู
1: ่
2: แต่ว่าล่าสุดเนี้ยไปเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ละคุณเบนจรง
1: ครับ
2: เนี่ยที่มีประกาศแต่งตั้งไปล่าสุด
1: ครับ
2: ก็ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย
1: ์
2: ครับ
1: ครับก็ท่านนายกบอกว่ายังมีผู้ช่วยอยู่นะฮะแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะแต่อนาคตแล้วแต่สถานการณ์ฮะหากต้องการจะมีคนมาช่วยงานในส่วนนี้จะเป็นคนนอกหรือคนในพรรคเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงพี่ไพศาลเดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงนะพี่ไพศาล
2: ช่วงหน้าดูหุ้นกันครับ
1: ครับ
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพัฒน์เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัฒน์ทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับ2จอนะคะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับเจด้งครับจ้ามอนกิศวภาครับอ
2: ยู่กับเราไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ฟังเราทั่วประเทศเลยนะคะผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่าย FM 95ค่ะ
3: ครับพี่สัสิมาบอกดีนะอ่านข่าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็หัวเราะมานะมันดีจริงนี่มันชดครับพี่ ที่วันนี้บอกสวัสดีคุณจันแรมคุณจ้ามอนนะครับ
2: 2จอ
3: นะนี่เราร้องเพลงพี่เด็กเส้นเลยชมเราเลยว่าน่ารักมากนะแต
2: ่
3: ว่
2: า
3: หล
2: ัง
3: จะทำอีกอันนี้พูดเอง
2: อันนั้นไว้ในใจเขาไม่ได้พิมพ์มานะคะไว้เขาขอเก็บไว้ในใจครับ
3: ผมสีดาโคราชไม่มีฝนตกเลยเด้อจ้าพี่สัสิมารายงานสภาพอากาศเข้ามาขอบคุณนะคะ
2: ระวังคืนนี้ระวังคืนนี้
3: พี่ทองรินบอกติดฟังข่าวค่ะ
2: เออดีแล้วติดฟังข่าวดีกว่าติดอย่างอื่น
3: แล้วจะเตือนภัยกันด้วยนะครับ พี่นามาแล้วพี่บวนมาแล้วสวัสดีนะครับลุงจรูนมาแล้วนะครับคุณนัทนารีมาแล้ว
2: คุณวัฒนศักดิ
3: ์มาแล้วด้วยเช่นกันเนาะ
2: ค่ะ
3: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมนี่นะครับมาอำเภอบัวเชษฐ์เนี่ยอำเภอบัวเชษฐ์ที่สุรินทร์ใช่ไหมเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งอยู่ชื่อบัวเชษเลยนะเขาเป็นคนบัวเชษเนี่ย
2: เขาอยู่สุรินทร์เขาชื่อบัวเชษ
3: เขาน้องบัวชื่อเขาชื่อนายบัวเชษ
2: นายบัวเชษ
3: อ๋อบอกบ้านเขาอยู่ที
2: ่สุรินทร์อ๋อเป็นชื่ออำเภอเหรอ
3: ชื่ออำเภอนะครับผมมาค่อยๆทยอยอ่านกันไปแล้วกันนะพี่ๆวันนี้อยู่กัน70กว่าท่านนะครับแล้วก็อีกเป็นล้านเลยนะฮะทางวิทยุนะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะใครอยู่บนรถก็อดทนหน่อยเนาะวันศุกร์ค่อยๆไปไม่ต้องรีบกันมาลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ทหารเรือจากเรืออับราฮัมรินคอนไปแท็กทูกันใช่ไหมสักแท็กทูกันโอ้ก็มี2นายนะมีทหารอีกบางคนนะ
3: ไปไหน
2: ไปเมาอ่ะเออ
3: ไ
2: ปเมา
3: แล้วมันเสียภาพลักษณ์ใช่ไหม
2: ไม่เป็นไรทะเลาะกันแล้วก็มีเหตุทะเลาะกันเมาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันไงถูกส่งกลับขึ้นเรือไปเลยอ่ะ
3: อ๋อเหรอ
2: เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่4 5 6ก็3วันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วอดเลยนะคะอันนี้มันเป็นรายงานข่าวไม่ใช่ของไทยนะของไทยคงไม่ได้รายงานเป็นข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศ Independent ของอังกฤษรายงานบอกว่ามีทหารสหรัฐ2นายถูกส่งตัวกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือสัตหีบนั่นแหละนะคะหลังจากที่ต้องมาอยู่2 3 4 5 6 5วันเนี่ยถงกลับแล้วแต่เมื่อคืนนะคะทหาร2นายนี้เขาบอกไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเปิดเผยชื่อแหละจะถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวเขารายงานบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะ3กันยายนเนี่ยมีพลเมืองคนไทยนี่แหละโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีทหารสหรัฐ2นายนะชกต่อยกันอยู่บริเวณใกล้กับบาร์แห่งหนึ่งในเมืองตอนเวลาตีหนึ่งครึ่งตำรวจไทยก็เลยไประงับเหตุนำตัวทหารอเมริกันทั้ง2คนเนี่ยไปที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งเขาตั้งกันอยู่ที่ร้านฮันล็อกคาเฟ่ในเมืองก่อนจะส่งตัวกลับไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินเจ้าที่ไทยก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วมันเป็นเพื่อนเพียงเรื่องเล็กน้อยเองทหารสองคนเมาไงเมาก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เลยต่อยกันชกต่อยกันเนอะแต่ว่าเขากลัวว่าเรื่องอ่ะอาจจะบานปลายได้เขาเลยส่งกลับไปบนเรือแล้วสองคนนี
3: ้เออก็ทะเลาะวิวาทอ่ะเนาะ
2: เ
4: ออมหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นะครับแหมกลางค่ำกลางคืนสาวๆที่เที่ยวสถานบันเทิงนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนไปแหละนะยุคนี้นะเพราะว่าพอไปที่อโคจรนะก็เจอคนมากหน้าหลายตาบางคนเขาก็ไปเพื่อพักผ่อนแต่บางคนก็ไปเพื่อจ้องสาวบางคนก็ไปเพื่อหวังเลยเอาหวังเลยว่าคืนนี้เนี่ยฉันต้องได้อ่ะยอมรับกันตรงๆนะครับล่าสุดที่ขอนแก่นนะครับตำรวจไปตามจับ3วัยรุ่นมอมผู้หญิงแล้วหิ้วผู้หญิงไปขืนใจถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วตำรวจรู้ได้อย่างไรติดตามข่าวนี้กันนะครับทางรองสวปนะครับสพเมืองขอนแก่นรับแจ้งนะครับแล้วก็บุกไปจับกุม3คนแม่กำลังแบบกลัดมันเลยคนหนึ่งอายุ22ชื่ออนุรักษ์คนที่2อายุ19นะฮะชื่อณัฐชัยและคนที่3ก็อายุ19เช่นเดียวกันชื่อประกิตนะครับโดนจับในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานะครับคือตำรวจ191เนี่ยเข ขาได้รับแจ้งนะครับนะว่ามีน้องอายุ20ปีนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งความนะว่าเพื่อนของเขาถูกผู้ชาย3คนหิ้วไปที่หอพักแห่งหนึ่งขอให้ตำรวจรีบไปช่วยเพื่อนหนูด้วยนะครับพนักงานสอบสวนก็จดรายละเอียดอยู่ที่ไหนยังไงรีบไปตรวจสอบที่หอพักตามที่ได้รับแจ้งบุกขึ้นไปเคาะก็ๆๆนะฮะผู้ชาย3คนอยู่ในห้องกับน้องคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในห้องกันจริง
5: ๆ
3: นะฮะตำรวจก็บอกให้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาไล่เรียงถามฝ่ายหญิงดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องก็เลยบอกว่าน้องเนี่ยมาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนผู้หญิงไปกัน2คนแต่ตอนร้านปิดมีผู้ชาย3คนอาสาพาเธอมาส่งที่หอพัก นะฮะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเธอก็มึนๆเมาๆด้วยแหละนะครับก็จำไม่ได้เลยนะว่าขึ้นมาขึ้นรถไปกับผู้ชาย3คนนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนไปไหนพอมาถึงห้องผู้ชาย3คนไม่พูดไม่จาอะไรครับจับเธอลงไปนอนที่ที่นอนมีคนหนึ่งถือโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอไว้อีก2คนพี่ว่าทำอะไรล่ะก็นั่นแหละครับคุณฟังก็นั่นแหละครับอีก2คนนะฮะ
5: ค่ะ
3: นะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เมาไม่ได้สติแล้ว
2: ไปเที่ยวเราเนาะ
3: เออแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะพอมันเสร็จกิจได้พวกนี้นะเออวิ่งหนีวิ่งออกจากหอ
2: เลยถ่ายไว้ไปขายนั่นน่ะพี่ว่าน่ะ
3: เป็นไปได้หรือเอาไว้แบ็กเมลเพื่อแบบเอ้ยพรุ่งนี้ถ้าไม่มาอีกเนี่ยโดนนะมันก็เป็นไปได
5: ้
3: นะครับเออนะก็ขออภัย3คนนี้มันยังอยู่เธอก็เลยเนี่ยแหละฮะเออนะรีบวิ่งออกมาจากหอนะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขี่รถไปมาให้โทรศัพท์หาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็โทรไปนะแจ้งตำรวจอื้อหืออ่ะอุทาหรณ์นะนี่ก็ถือว่าขนาดไปกับเพื่อนแล้ว
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: บางทีเพื่อนก็เมาด้วยอ่ะ
3: ก็บางทีก็เมา
2: เออเมาด้วยกัน
3: ก็ไม่ว่านะเมาเนี่ยแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วกัน
2: แล้วก็ต้องมีบางมีคนนะมีเพื่อนเอาเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะให้เป็นคนแบบดูแลเพื่อนได้
3: ใช่แล้ว
2: ไม่ใช่ไปด้วยกันทั้งหมดเลย
3: ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ยงใส่ยาอะไรให้เราแบบถึงขนาดว่าโซซาโซเซหรือเปล่านะ
2: เว้ยเดี๋ยวนี้มันมียาไอ้พวกนี้เหรอ
3: มีพี่ยังมีอยู
2: ่รอไอ้ยาที่ว่ากินแล้วมันเกิดอะไร
3: หรอพวกอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เนาะเราก็โตมากับการแบบไม่ได้เที่ยวกันอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันพวกนี้เลย

0: อ่อนต่อโลก
1: อ่อนต่อโลก
0: เที่ยวงานวัดกินหมายฝันดูรถไต่ถังเข้าบ้านผีสิงคนเนี่ยตกใจเราไม่ได้ตกใจผีสิง
1: ว้ายมันหลอกมันหลอกด่าเราบอกไอ้ด้งไอ้ด้งเนี่ย
0: เดินเดินกันอยู่แล้วไม่ได้ตกใจผีนะฮะโอ้ตกใจกันเองฮะแรงแรงแรงแรงแรงพี่ร้อนเล่น
1: อ้าวกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งให้เรามาระวังใน6จังหวัดนี้นะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยแหละค่ะก็คือในทางธรณีพิบัตินะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมพัฒนาทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนมาแล้วว่าให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องใน6จังหวัดนี้นะคะให้คาดการให้เตรียมการเอาไว้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเยอะอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ก็คือ1แม่ฮ่องสอนตาก2จังหวัดตากนะคะ3จังหวัดเพชรบูรณ์4กาญจนบุรี5จังหวัดตราดนะคะ6จังหวัดเลยนะคะใน6จังหวัดนี้นะคะอาจจะเกิดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากนะคะมาก็คงจะใน6จังหวัดนี้คงหลายวันแล้วแหละอาจจะสะสมนะคะแม่ฮ่องสอนนี่ใช่เลยตากด้วยตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีตราดมีทั้งตากแล้วก็ตราดด้วยนะตราดด้วยแล้วก็เลยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดธรณีพี่ภัยเกิดธรณีพี่บัตรภัยขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าที่คงจะเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีนะคะแต่ว่าขอให้ช่วงนี้เนี่ยให้มีอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ไปช่วยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ธรณีพี่บัตรภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คนเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะก็ใช่ว่าจะทำใจได้กันเสมอนะแต่ก็การไปทำอะไรแฟนเก่าภรรยาเก่าเนี่ยนะก็ต้องรับกรรมไปนะฮะนี่ฮะวันนี้สามีเก่านะเห็นอดีตภรรยาไปโพสต์ว่ากำลังมีชีวิตรักนะกับผู้ชายคนใหม่กำลังจะมีความรักในเส้นทางใหม่ไม่พอใจนะโกรธยังโกรธอยู่ยังหึงอยู
1: ่ยังรักอยู่เหรอ
0: ขับรถเอารถเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์ของเมียนะฮะแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอย่างนั้นเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้คนเราเนี่ยทำไมฮะเขามีชีวิตใหม่นี่มันไม่ได้เลยเหรอนี่พี่ขวดดูกล้องวงจรปิดจับภาพนี่คือพุ่งชนนะ
1: กะเอาให้ตายเลย
0: กะเอาให้ตายเลยผู้หญิงเนี่ยตัวกระเด็นแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอ่ะเขาแค่โพสต์ว่าเขากำลังมีรักใหม่อ่ะเออฟิลขาดเพราะว่าเคยไปง้อแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีหนุ่มกำแพงเพชรนะครับวันนี้สภ.คลองขุงรับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุบริเวณหน้าธนาคารที่ท่ามะเขืออำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอายุ39ปีนะถูกนำส่งโรงพยาบาลคลองขุงส่วนคู่กรณีคืออดีตสามีขับรถหนีไปครับไปไล่วงจรปิดดูพบว่าเป็นรถเก๋ง Honda Civic คนขับอายุ41นะพอเห็นรถแล้วก็จำได้เลยว่าเป็นใครนะก็เป็นอดีตสามีของเธอเองนะครับโอ้โหพุ่งชนแล้วจะถอยซ้ำเคราะห์ดีเป็นต้องบอกว่าโชคดีใช่ไหมพี่กุลบอกเคราะห์ไม่มีดีนะ
1: ไม่มีดี
0: โชคดีนะฮะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอาการปลอดภัยนะครับก็มีบาดแผลแขนขาทั้งสองข้างคือไอ้จังหวะถอยมาซ้ำเนี่ยยังดีว่ามันไม่โดนนะแหมนะฮะโอ้โหดีว่าขาแข้งไม่หักนะครับเลิกลากันไป2เดือนอดีตสามีพยายามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วนะครับบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจนกระทั่งนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังเริ่มต้นชีวิตรักใหม่นะครับทั้งคู่เนี่ยเขามีลูกด้วยกันด้วยน
1: ะ
0: ฝ่ายชายเนี่ยแชทมาหาลูกสาวนะครับก็ปรากฏว่าจะมาขอคืนดีแหละนะครับฝ่ายหญิงไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับล่าสุดตำรวจเนี่ยตามตัวฝ่ายชายเจอแล้วครับเขายอมรับครับว่าเขารักภรรยาคนนี้มากนี่รักนะนี่รักนะพี่กวย
1: แล้วเหตุผลที่เลิกกันล่ะถ้ารักมากแสดงมันต้องมีอะไรแหละถ
0: ึ
1: งขั้นต้องเลิกกัน
0: อ่
1: ะเราจะไม่รู้ได้ไงเรื่องพูด
0: คือเขาบอก

0: นี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อย
1: นั่นนะ
0: นะจนในที่สุดก็แยกทางกันแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยยังไงก็ไม่เอาแล้วก็อารมณ์พี่ร้อนอย่างเงี้ยดูดิ
1: ค่ะ
0: นี่พี่ร้อนขนาดนี้ขนาดพี่บอกพี่รักเขานะเนี่ย
1: ค่ะ
0: จุดที่ทำให้ฟิลขาดคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงไปโพสต์โซเชียลให้ตัวเองเห็นแถมยังส่งข้อความเสียงมาในไลน์บอกว่าฉันไม่กลับไปคบกับเธอแล้วนะนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุให้สลิงแตกครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: สลิงนี่มันคือที่หลอดฉีดยาป่ะดง
3: ใช
0: ่ใช่ไหมตัวสายมัน
3: สลิงสลิง
1: ฮะ
0: อ๋อไอ้สลิง
1: ต้องฉีดอ่ะ
0: แตกคือมันแบบ
1: นี่อะไรนะหึงโหดใช่ไหม
0: หึงโหด
1: นี่มาดูคนนี้กว่าโอ้แห่สมัครเป็นคนนายกันเพียบเลยโมมีร้อยตำรวจโทคนหนึ่งนะเป็นตำแหน่งอดองสารปราบปรามและป้องกันที่โรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีไปออกของโหนกระแสเมื่อวานว่าเออเนี่ยมีปัญหาว่าถูกผู้หญิงคนรักเนี่ยอยู่กินกันนะจดทะเบียนสมรสได้24ปีแต่แอบไปแซบกับผู้ชายคนอื่นเป็นครูสอนขับรถไงจนหมวดคนนี้รู้แล้วก็เลยหย่าแหละหย่ากันเรียบร้อยจดทะเบียนหย่าปรากฏว่าหลังจากไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็บอกว่าเปิดรับหัวใจเลยเอ้าใครอยากจะเข้ามาดามหัวใจมาเข้ามาเป็นคุณนายเนี่ยนะข้อความเขามีบอกเลยหมวดสมภพบอกอย่างเงี้ยใครเข้ามาก็ได้คุณสมบัติที่จะเข้ามาแทนที่อดีตภรรยาเนี่ยนะคะจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องไม่นอกใจไปมีชายอื่นอายุก็สัก 30-40 ปีไม่ติดนะถ้าจะเป็นแม่ไม้เคยมีลูกมาก่อนไม่เป็นไรนะเออ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้ทางเฟซบุ๊กของนักข่าวที่เมืองนนท์เนี่ยไปสกรีนให้สาวๆสมัครเข้าไปผ่านไม่แค่6ชั่วโมงนะ3,000กว่าคนสมัครไปอ่ะ
0: ครับผม
1: แอดมินแทบแตกเลยแอดมินบอกโหตายแล้วถึงกับตกใจตอบไม่หมดกันเลยทีเดียวโอ้ยหมดสมควรก็โอ้ตัวเองเนี่ยนะยิ้มอย่างมีความสุขเลยอ่ะมีคนเข้ามาทักว่าอยากจะเป็นคุณนายของผู้หมวดนะคะป่านี้ไม่หยิบเป็นหมื่นแล้วหรือ
0: ครับผม
1: ก็ดูที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาเยอะ
0: จะเลือกยังไงล่ะทีนี้ 3,000 คนเลยเลือกไม่ถูกเลยนะ
1: เออต้องมีสักคนหนึ่งแหละนะขออวยพรให้ผู้หมวดสมภพเจอคนที่รักจริงแล้วกันไม่นอกใจแล้วกันนะมีคนสมัครก็ต้องเยอะขนาดนี้อย่าเลือกนักมัดได้แล่ล่ะ
0: อย่าเลือกผิดล่ะ
1: โอ้อย่าเลือกผิดแบบเนี้ย
0: ดูดี
1: ๆเออ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
8: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
9: ์พอลซ่า
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่

0: ักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: ทักทายนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่เอิร์กนะครับรักแต่เจ้าชู้ไม่ขออยู่ด้วยเด้อ พี่เซซิมาว่างั้นเนาะนะครับนะเอามาต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะฮะอันดับ5นะครับขอนแก่นตอนนี้เห็นพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะใน Facebook กับพี่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้ยน้ำนี่ขึ้นมาครึ่งล้อนะในเมืองนะในเขตเทศบาลเมืองตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักนะครับวันนี้นะตอน 4:00 น.นี่เองนะครับฝนตกหนักลงมา1ชั่วโมงติดต่อกันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนนะฮะหน้าเมืองนะครับช่วงหลังห้างแฟรี่พลาซ่าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำขังประมาณ30เซนรถเล็กนี่สัญจรลำบากเลยนะครับมีรถจักรยานยนต์ดับเพียบเลยนะเพราะน้ำเนี่ยมันเข้าหัวเทียนนะครับก็มีขยะลอยเต็มเลยพี่ไปอุดตันฝาท่อระบายน้ำยิ่งทำให้น้ำนี่ระบายลงช้าเข้าไปใหญ่เลยเช่นเดียวกับถนนรอบบึงแก่นนครนะครับน้ำท่วมผิวถนนประมาณ20เซนเช่นเดียวกันเฮ้ยทำไมที่ขอนแก่นขยะเยอะทั้งขยะพลาสติกกระดาษเศษไม้นะครับลอยไปอุดตันท่อนะฮะก็อย่างที่พี่กวยบอกนะครับว่าช่วงวันที่4ก็คือวันนี้นะจนถึง7กันยายนนะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: อุ้ยอันดับ4มีการสวมสิทธิ์อย่างนี้ด้วยได้ด้วยนะบ่อยๆดง
5: ครับผมเรื่องอะไรครับพี่
6: เซอร์คือหมอเนี่ยเอาเขาเรียกเอาชื่อคนหนึ่งอะไปสมสิทธิ์แล้วก็ไปเบิกยาโรงพยาบาลของรัฐเสียหายเป็นเยอะทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ31ปีพร้อมกับครอบครัวเนี่ยพาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเนี่ยแล้วก็ทนายด้วยไปติดตามความคืบหน้าร้องเรียนบอกว่ามีแพทย์หญิงชื่อดังแห่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดระยองนะคะบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาโรคนี้เลยนะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การสมัครงานเนื่องจากว่าตัวเองก็เลยมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏอยู่ในระบบอ่ะแล้วยาเนี่ยก็แพงนะที่ไปเบิกจากรัฐมาตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเลยก็เลยสงสัยว่ายาที่หมอแพทย์หญิงคนนี้เบิกไปเนี่ยจากโรงพยาบาลของรัฐอาจนำไปใช้ในคลินิกของแพทย์หญิงคนนี
5: ้
6: วันนี้ก็เลยมาร้องเรียนจากร้องเรียนกับทางสภ.เมืองระยองให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญานะคะหนุ่มคนนี้นะ37ปีเนี่ยก็เล่าย้อนหลังไปว่าตั้งแต่ปี54แล้วเคยไปรักษาที่คลินิกหนึ่งนะคะเพราะปวดหัวตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะก็เลยไปรักษานะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็แล้วก็ไม่เคยไปรักษาอีกเลยจนกระทั่งปี67ผ่านมานานมากเลยนะก็ไปรักษาที่โรงที่คลินิกนี่แหละปรากฏว่ามีหมอคนหนึ่งหมออีกคนหนึ่งอ่ะมาตรวจแล้วในเวชระเบียนอ่ะพบว่าตัวเองมีประวัติการรักษาทั้งโรคไตโรคเบาหวานโรคแพ้ภูมิตัวเองมากมายไก่กองเลยอ่ะก็เลยเอ๊ะทำไมอ่ะใครในครอบครัวใครเป็นโรคพวกนี้หรอนะคะก็เลยสงสัยนะคะก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้มีการดำเนินการเพราะว่าไปเบิกยา
5: เหมือนชื่อตัวเองเนี่ยโอ้โหเบิกยาอะไรมาเต็มเลยใช่ไหม
6: เบิกยาเยอะมากเลยแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยมูลค่าหลายล้านบาทแล้วโด่ง
5: วันนั้นฟังหมอเขาบอกว่าอันนี้ต้องฟังของหมอนะ
6: เ
5: ขาบอกเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไข้คนอื่นนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นยาที่สามารถเอาไปช่วยชีวิตของคนอื่นได้นะ
6: มันได้เหรออย่างเงี้ยไปขายไงในคลินิกตัวเองไง
5: ครับผม
6: ตายแล้วเนี่ยโอ้ต้องตรวจสอบให้ดีๆเลยเนี่ย
5: ครับแล้วนี่มีผลไหมกำลังตรวจสอบอยู่ใช่ไหม
6: ใช่เพราะว่าทางเขามาติดตามความคืบหน้าเนี่ย ปรากฏว่าทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยกำลังจะดำเนินการสอบสวนแล้วก็ติดตามคำพิพากษาให้ถึงที่สุดเลยว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรมันเสียหายอย่างร้ายแรงนะทำแบบนี้เลย
5: เอาให้เคลียร์นะพี่ด
6: าเ
5: ออมันถูกมันผิดยังไงครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: เอาจับได้แล้วนะพี่นะครับนี่ฮะเพื่อนบ้านที่ไปขโมยไก่ชน
6: ไก่ชน
5: เออขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านน่ะแล้วไก่ชนตัวนี้เขาเอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อนะเพาะลูกขายด้วยเออเขาตีราคาไว้ที่ประมาณครึ่งหมื่นหรือว่า 5,000 บาทแน่ทีนี้ไก่ชนเขาเนี่ยหายออกจากบ้านไปนะครับก็ไปตามหาก็ปรากฏว่าไปเจออยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านแต่เจอในสภาพที่แบบจับถอนขนแล้วอ่ะเหลือแต่ตัวอยู่ในถุงกระสอบแล้วกำลังจะย่างกินเนี่ยนี่ฮะเออล่าสุดเนี่ยนะครับจับได้แล้วนะครับถึงขนาดต้องไปปิดล้อมกันเลยนะเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้หนีขึ้นป่าไปฉายาเขาคือเสือบอลเบาะแบะดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะฉายามันต้องแบบโอ้โหเสือบอลอุดรอย่างนี้เลยเพราะเขาคนอุดรไงนี่ฉายาเสือบอลเบาะแบะ
6: ตั้งชื่อใหม่นะคะจะเป็นเสือเนี่ยเอาให้มันเข้มๆหน่อย
5: ก็จนมุมนะครับก็เสือบอลเนี่ยนะครับนะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านมาจริงๆนะก็ทำการถลกหนังแล้วก็ตระเวนเร่ขายตามในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะขายแค่ร้อยเดียวดูดินะครับปรากฏว่าพอเจ้าของเข้ามาตามหาจนเจอเนี่ยนายบอลเนี่ยกลัวก็เอามีดไปขู่นะครับเอามีดไปขู่ว่าจะทำร้ายนะอย่ามาจับเขานะแล้วก็หลบหนีขึ้นป่าไปนะครับก็สุดท้ายตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะครับก็ไปตามจับมาได้เบื้องต้นเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์พกพาอาวุธมีดนะครับรวมถึงเดี๋ยวเอาตัวไปหาสารเสพติดด้วยก็เตรียมเล่นคดียาอีกนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: นะคะอันดับ2ไปที่นี่เลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้ยมีหมอปลาหมอคางดำเลยไปแพร่ระบาดอยู่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเปล่าสบายใจได้นะคะเพราะว่าทางกรมประมงเขาไปตรวจสอบแล้วผลออกมาแล้วนะคะว่ายังไม่พบว่ามีปลาหมอคางดำนะคะระบาดอยู่ในพื้นที่เลยนะคะพิสูจน์กันแล้วว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วทั้งไปวางเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบปลาหมอคางดำเลยเจ้าที่ได้วางเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยสะดุ้งตาข่ายดักปลาทำการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบนะคะแต่ก็ได้ให้ชาวประมงในพื้นที่เขื่อนลำปาวเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังนะคะหากพบปลาที่มีลักษณะคล้ายให้รีบแจ้งทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ทันทีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าชาวประมงอ่ะไปดักเจอแล้วบอกปลาหมอคางดำหมอคางดำแต่ที่อ่างเก็บน้ำคล้ายเป็นแค่ปลาที่คล้ายปลาหมอคางดำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลานิลแล้วก็ปลาพื้นถิ่นเท่านั้นเองอย่างนี้ตามเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็จะวางตาข่ายตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก2สัปดาห์แม้แต่ว่าตอนที่นักข่าวต่างวันส่งมาดงพวกชาวบ้านแถวนั้นบอกมาสิมาสิมีปลาหมอคางดำมันนี่จะจับทำปลาให้หมดเลย
5: อ๋อเหรอเขาไม่กลัวว่า
6: ไม่กลัว
5: สิ่งแวดล้อมจะเสียนะ
6: เออพี่ก็ดูแล้วเขาก็จับขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมีคางดำๆแต่ชาวเนี่ยกรมประมงไปตรวจแล้วว่าไม่ใช่เออแต่ว่าชาวประมงที่ไม่กลัวเลยมาเลยเดี๋ยวจะเอาทำปลาให้หมดเลย
5: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: พรบอกฟังอยู่พิษณุโลกนะครับขอบคุณนะฮะพี่เหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องๆไม่น่าอย่างนี้เลยโรงเรียนเดิมเลยครับเทพศิรินทร์นนท
6: ์อ้าว
5: แต่ไม่ได้พกปืนมานะแต่โพสต์รูปปืนลงใน X ของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ
6: เขาเพิ่งจะกลับมาเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี
5: ่วันนี้ถึงกับต้องส่งสายตรวจสภ.ปลายบางลงพื้นที่ไปเชิญตัวเด็กมาเชิญผู้ปกครองมา
6: ตอนนี้ปวดแล้วเนี่ย
5: เออสอบถามเด็กบอกขอโทษครับผมไปเอารูปมาจากในเน็ตเอามาโพสต์ลงเล่น
6: ๆไม่ดีเลยไม่ดีเลย
5: ไล่บี้พ่อแม่ไปว่าพ่อแม่มีปืนจริงหรือเปล่าที่บ้านไม่มีนะครับไม่มีปืนที่บ้านไม่มีปืนก็เลยตักเตือนทั้งตัวเด็กตักเตือนผู้ปกครองไปนะครับว่าช่วงนี้เพิ่งเปิดอาทิตย์แรกแล้วมันเป็นเรื่องอะไรว่าโรงเรียนเดิมคือถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนะเรายังพอเข้าใจนะพี่ว่าเด็กมันก็อาจจะแบบว่าพฤติกรรมเรียนแบบ แต่โรงเรียนคุณเพิ่งเกิดเรื่องนะครับ
6: ใช่
5: ทำไมน้องๆถึงเล่นแบบนี้นะเนี่ยตำรวจก็เลยอบรมนะครับทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปนะฮะก็ต้องถือว่าตำรวจเขาไวนะครับที่มีคนแจ้งแล้วรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่แบบนะยังเหตุการณ์มันสดๆร้อนๆอ่ะนะ
6: เอ๊ะโดงที่เมื่อกี้นี่ที่ว่าอันนี้เคยให้ออกใช่ไหมให้ออกไปแล้ว
5: ครูให้ออก
6: ให้ออกไปแล้ว
5: ที่ให้เด็กไปแก้ผ้าหน้าห้องไงนะครับ
6: ค่ะ
5: ให้ออกไปแล้ว
6: อ่ะเดี๋ยววันจันทร์มาพบกันใหม่เนาะก
5: ับ
6: น้องโดงก
5: ับ
6: น้องบอย
5: สลับกันมานะครับวันนี้ไปแล้วครับพี
6: ่
5: สวัสดีครับ
6: โดงอย่าลืม
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวัชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกิตอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัด สมาคมจิรพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราชวัง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ลงนะครับที่มีความโรแมนติกสูงมากเลยนะครับดาวดวงเดิมนะครับนะแต่จะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราได้ดูกับคนพิเศษเนี่ยนะครับความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปนะครับอุ้ยหวานหวานนะครับผมนะครับสุขแห่งชาติเนี่ยเรามาเต็มอยู่แล้วนะครับลูกพี่ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะนอนฟังเพลงสวยๆนะครับหรือว่ากำลังทำงานกำลังขับรถกลับบ้านกำลังเดินทางไปส่งของนะครับรับรองจัดเต็มจัดพริ้วแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกชื่อเพลงก่อนครับลูกพี่นะฮะสามเพลงนะมีดาวดวงเดิมนะจากน้องดาน้องนันแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะมีโกดัมนะครับว่า37กับไม้เมืองนะครับรวมถึงจารึกไว้นะครับน้องน้ำเตยฟิชเชอริงกับสยามโมนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะครับจะนอนฟังเพลงก็ได้คือเอางี้นะตอนนี้ใครที่นอนสวยๆอยู่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหเฮียบรรยากาศแถวบ้านน้ำค้างกำลังลงเลยนะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็จิบนมร้อนอยู่นะครับแล้วฟังเพลงไปด้วยฟินมากเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาบอกให้ชาวคณะรู้ว่าเนี่ยพี่กำลังแบบอวดเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับบางคนทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะครับคือมันต้องมีแบบทุกอารมณ์จริงๆนะใครที่ทำงานก็ลุยงานต่อนะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนนะส่วนใครที่พักผ่อนก็มันก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้มันสองทุ่มกว่าแล้วนะครับนะคือเขาเรียกว่าทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะฮะใครพักก็พักใครทำงานก็ลุยกันต่อนะแต่ลูกทุ่งมหานครอย่าลืมนะว่าอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็เรียนเชิญเลยฮะตอนนี้ลูกพี่ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆนะสัก2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยกดแค่ทีเดียวพอนะลูกพี่นะนะฮะรวมถึงอยากฟังเพลงไหนก็มาฝากเพลงไว้นะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่ๆอยากฟังเพลงไหนนะฮะของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหูนี่อากาศดีมากเลยนะแบบเย็นๆสบายๆนะมีพี่อ้อนะครับพี่สมพงษ์พี่สายชนคุณอ้อนๆนะครับมีน้องกัญญานะครับมีพี่สุครีมนะมีพี่นิโคพี่บาร์บี้เกิร์ลนะฮะพี่นุกูลพี่จิรศักดิ์นะฮะเจเดซี่ก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ไพลินพี่หนูริงพี่ทิพาพรน้องออยนะครับนะน้องแก้วตาน้ำเมพี่ละไอพี่พระพลอยพี่จิราพรพี่รุดีพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มวงนะฮะกำลังทยอยมานะครับนะพี่หนูริงนะครับนะมีเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์รัวๆนะตอนนี้พี่ละไอก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะก็ยินดีต้อนรับนะฮะเจก็บอกว่าฟ้าแลบแป๊บๆนะครับผม เจก็ดูแลหลังคาบ้านด้วยนะเจนะพี่วันนี้มาแล้วนะครับผมนะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะครับนะพี่ชำนาญด้วยนะครับนะพี่เมตตาด้วยนะครับเมตตาวันเจี๊ยบนะครับผมมาตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวยๆอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-136666จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่อกดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่หนุ่มน้องแต้นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรอฟังเจอยู่ครับ
1: โอ้ยดีจังเลยเป็นช่วงที่เราพักผ่อนใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
1: ครับพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าสุพรรณตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศก็ร้อนๆครับฝนไม่ตกมาหลายวันเลยครับ
1: โอ้ผมลูกพี่จะพูดว่าแบบโหเย็นสบายมากแบบลมพัดแบบเย็นจี๊บเลยอะไรเงี้ยพี่ผมนึกว่าพี่จะพูดประมาณเนี้ยครับพี่
2: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เย็นเลยไม่ตกมาต้องข้ามอาทิตย
1: ์โอ้คือกลายเป็นว่าแถวสุพรรณนี่อบอ้าวซะงั้นเลยนะพี่นะ
2: ครับตกในบางพื้นที่ครับ
1: โอ้แต่ไม่ไปแถวที่พี่อยู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับต้องใกล้จะเป็นตัวแรงหรือเปล่า
1: โอ้เป็นตัวแรงอีกเหรอครับพี่ดูร้อนเลยนะพี่นะ
2: ใช่
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวคืนนี้ก็ฝนฉ่ำแถวบ้านพี่หน่อยนะ
2: ครับอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
1: ช่ำๆหน่อยจะได้เย็นๆนะเอาวันนี้พี่หนุ่มหนองแต้อยากฟังเพลง
2: อ้าวข้อเพลงอะไรไว้ลืม
1: เอาลืมพี่ขอเต้ยก่อสร้างมาพี
2: ่ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคมีลืมเอามอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับพี
2: ่ครับมอบเพลงลบสุพรรณให้วันวิซ่าให้น้องนุ่นดีด้วยแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์แล้วเพื่อให้ทุกเพียงทุกใต้ได้ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
1: อ้าวได้เลย
2: ครับของร่างหน่อยด้วยแล้วก็พีทีเจด้วยครับ
1: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่นะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

าชายที่เจ้าใฝ่ฝันที่หากเขาจนเมื่อใจปีศาจร้ายก็มีหัวใจหากเป็นเคือกันแต่มีบางเรื่องเขาอยากสิทา

0: แม่สาวๆกรี๊ดเยอะนะครับแม่พูดถึงงานมหานครแฟร์ของเรานี่ไม่พูดถึงพระเอกคนนี้ไม่ได้เลยนะครับน้องการทัศนะนะครับแล้วก็เพลงนี้คืออสุรกายนะครับนะก็เป็นงานนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะครับบางทีต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะฮะจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ้าลูกพี่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินก็อยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะช่วยรวมหนี้เนี่ยไว้ที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระนะครับดอกเบี้ยตามผ่อนสบายขึ้นนะฮะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะฮะที่มีรายได้นะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะแบบ flat rate นะฮะหรือ 0.90% นะครับ 0.90% ต่อเดือนนะฮะขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะครับหรือว่า60งวดนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินนะฮะที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับ1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากพี่ก๊อตนะครับรักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะแล้วก็มีมาลัยน้ำใจนะจากอาชัยเมืองสิงห์นะฮะแล้วก็ทักทายน้องสุตาไก่แซบด้วยนะครับพี่ละอายนะครับน้ำเมย์พี่หนูริงพี่จิตนะครับนะพี่จิราพรนะเจเดซี่นะครับนะก็โรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะกดมาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะครับ Made in Thailand จ้ะ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิลกกรมการปกครองแจงปมสอบในอำเภอปี68ยันไม่พบหลักฐานเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน3ล้านตามที่เป็นข่าวกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปีพุทธศักราช2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าการจะสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เริ่มกระบวนการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568และกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีพร้อมรับเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์คุณหมิงอุดรธานีเปิดประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเชื่อมโลกนายพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ถึง2570ณท่าอากาศยานอุดรธานีนายพัทรพงษ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมจึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติโดยมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่าอากาศยานอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับจีนและสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุดรธานีร้านแททูพัทยาคึกคักทหารอเมริกันแห่ใช้บริการหลังพักผ่อนเต็มที่นิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักแททูที่กลับมาฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซามาระยะใหญ่โดยช่างบีผู้บริหารร้านกลอรี่แททูพัทยาซอย8ชายหาดพัทยากลางเผยว่าก่อนหน้านี้ร้านเงียบเหงาและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่การมาของทหารสหรัฐรอบนี้ช่วยปลุกบรรยากาศให้กลับมาคึกคักและมีรายได้เข้ามาจุนเจือร้านได้ดีขึ้นทหารสหรัฐส่วนใหญ่นิยมสักลายภาพเหมือนและลายที่มีความหมายด้านศาสนาและความเชื่อโดยมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนและขาตามความชอบเฉพาะตัวการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านแทททูในพัทยาที่เคยซบเซาให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งวิราชทิพย์ศรีธนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย นับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยารา
3: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่มี
3: สวัสดีครับพี่ดานนะครับ
4: จ้า
3: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่
4: ตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่เราคุยกับเฮียก่อน
3: โอ้ครับผมอู้ดีจังเลยอ่ะแล้วแถวเพชรบูรณ์อากาศเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: โอ้ยปวดขาด้านขอโทษนะคะพูดภาษาพื้นบ้านก็ขอกระลาให้หมาดีใจตกมาป้อแปะแล้วก็หยุดป้อแปะแล้วก็หยุดในวันเนี้ย
3: อ๋อคือตกหยอกหยอแล้วก็หยุดใช่ไหม
4: ใช่ใช่มาหยอกเราเฉยเฉยก
3: ็ครับแล้วแถวเพชรบูรณ์ไม่กลางคืนไม่ได้แบบอากาศเย็นหรอครับพี่หรือว่ายังร้อนเหมือนกัน
4: อากาศกำลังพอดี
3: พอดีใช่ไหม
4: เพราะว่าจะมีฝนลงอยู่
3: อ๋อแถวที่อยู่นี่มีแบบต้นไม้เยอะไหมครับพี่นันครับ
4: ที่นันต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันอากาศก็เย็นนะตอนตันไปอยู่ข้างล่างอากาศก็เย็น
3: อ๋อนะครับแบบเคยเจอเจ้าที่มั้งไหมครับพี่ต้นไม้เยอะ
4: อะไรนะ
3: เจอเจ้าทงเจ้าที่มั้งไหมพี่นัน
4: ไม่เจอดึกๆมาก็ไปนั่งรออยู่นะโอ้ยมีที่ไหนม
3: านี่ดึกๆจะไปนั่งทำไม
4: มาเลย
3: เดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจพี่นั้นโอ้ย
4: บางคนก็บอกว่าไปข้างหน้าไม่กลัวเหรอกลัวทำไมไงบ้านเราอ
3: ่ะอืมนะครับเอาหยอกๆกันนะเอาวันนี้พี่นันอยากฟังเพลง
4: เนี่ยมีค่าเสมอของสกายพา
3: โอ้โหเธอมีค่าเสมอนะครับ
4: จ้าแม่ติดขอโทษ
3: อ้าวได้พี่นันงั้นเดี๋ยว
4: ลามาทีให้หยกให้เ
3: ย็นโอ้ได้มาเล่นกันยามดึกนะโอ้ขอบคุณที่โทรมานะครับเอางั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: จ้า
3: เด
4: ี๋
3: ยวผมนำทางให้น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่อุ้ยนึกว่าจะไม่ซ้ำมอบไปให้พี่สุดยอดหนุ่มบางสะพงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง101แล้วก็คุณมนัสนครซีธรรมราชแล้วก็เฮียหมีแล้วก็น้องแป้งแล้วก็ FG 95ทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยทั้งหน้าแม็กทั้งหน้าจอและนอกจอ
3: โอเคครบถ้วนนะพี่นะ
4: นะ
3: โอเคขอบคุณมากพี่นันนะครับสวัสดีครับ
4: เดี๋ยวเฮียหมีจะติดเชียร์พี่นะ
3: ฮะโอ้กันฟังเพลงโอเคแค่นี้แล้วพี่นันสวัสดีครับ
4: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับ

0: จะยังไงนะครับก็ยังเป็นห่วงเสมอนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้หล่อมากนะครับนะมีเต็มใจให้นะครับพี่สุบุญเลี้ยงนะครับมีอกสี่ศอกนะครับพี่บ่าววีนะครับมีบังเอิญมีหัวใจนะครับเธอมีค่าเสมอสกายพาสนะครับถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณชัยนะตอนนี้เติมโบเรียบร้อยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับนะวันนี้ก็แทนน้องทรายนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมแบบเพื่อชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้นี่แบบไปหาข้อมูลมานะครับเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือคนเราสักวันหนึ่งก็ต้องเท่าจริงไหมครับลูกพี่ครับคืออายุมากแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องเลือกอาหารกินอาหารดีๆนะครับว่าเฮียก็เท่าก็คือเท่าพร้อมกันแหละแหมไม่ได้ว่าว่าเท่านะคือเราต้องดูแลนะครับว่าอาหารอะไรเนี่ยที่จะเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวผมบอกมาอันนี้ตั้งใจฟังนะอันนี้มีประโยชน์นะนะฮะก็เป็นข้อมูลจาก BHN นะครับ Hospital นะฮะอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันนะถึงโปรตีนคุณภาพดีนะครับถ้าเราเท่าแล้วเนี่ยนะครับก็เน้นเนื้อปลานะครับไข่ตุ๋นเต้าหู้นะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับเอาเป็นทำสุกี้เองก็ได้นะครับใส่ผักกาดขาวใส่พวกไข่นะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับโหดีๆนะครับแบบกินแล้วดีมากอันนี้จริงๆนะคือบางทีเท่าแล้วฟันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็กินเต้าหู้นิ่มๆกินไข่เนี่ยก็โอ้ดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อนะครับใครที่ไม่กินโปรตีนเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อแบบแขนขารีบหมดเลยนะมีธุระนะครับฉะนั้นเนี่ยกินโปรตีนเยอะๆนะฮะแล้วก็สองคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับแล้วก็เป็นพวกข้าวกล้องก็ได้ข้าวโอ๊ตขนมปังโฮวีตนะครับหรือมันเทศนะฮะก็จะทำให้ช่วยอยู่ท้องด้วยนะครับนะสามผักแล้วก็ผลไม้หลากสีนะครับก็เน้นแบบต้มนิ่มๆ นิดนึงนะฮะต้มให้เปื่อยหรือว่าสุกง่ายนะครับหรือเป็นผลไม้นะครับเนื้อสุกนะครับรสหวานน้อยนะครับเช่นมะละกอนะครับกล้วยแก้วมังกร นะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้วผู้สูงอายุเนี่ยบางทีถ่ายยากนะครับถ้าบางทีไม่ค่อยขยับนะต้องพยายามดื่มน้ำนะฮะแล้วก็พยายามเดินให้เยอะขึ้นนะฮะก็จะช่วยได้นะครับนะแล้วก็วิธีปรุงนะฮะก็ใช้วิธีต้มนึ่งตุ๋นนะครับหรือว่าอบนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารทอดนะฮะหรือว่าผัดที่ใช้น้ำมันเยอะนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แหมพริ้วมากเลยนะครับเพลงนี้นะครับบาบูนนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับกับเล็กซ์เรนนะฮะฟิชเชอริงกันนะครับนะก็ใครที่ชอบนะฮะกดเข้ามาขอนะฮะแล้วก็เขาอยู่สังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่วีรยุทธนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อุ่นเรนโบว์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ดึกๆแบบนี้นะครับค่ำๆแบบนี้ก็ข้าวไข่เจียวก็ได้นะครับทอดไข่เจียวร้อนๆกินกับข้าวก็สะดวกดีนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับผมอุ้ยหลายๆคนเข้ามากรี๊ดนะครับเพลงนี้นะครับนะโจอี้นะครับกับน้องพันช์นะฮะก็ล่าสุดนะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับนะแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องพิมดาตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่

0: เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเป็นเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับรักนะจุ๊บๆลาด้วยเพลงนี้นะครับคนสุดท้ายจากอัศนีวสันต์นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสีย

0: ท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะโหหลายๆคนรอวันศุกร์นะทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์รอวันนี้แหละนะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนให้เต็มที่เลยแบบนี้นะคะท่านคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนติดตามฟังมากันตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะยาวมาจนถึงกลางคืนด้วยเลยนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะ3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงหวานๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงก็หวานด้วยทั้ง3ศิลปินเลยนะคะ

ต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ขยับมาเป็นชายในอุดมคตินะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะอันนี้มอบให้สาวๆนะเป็นพิเศษนะแล้วสาวก็จะมีในอุดมคติก็คือ

โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้คืนวันศุกร์นะนะคะใครที่บอกว่าขอเพลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะยังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยนะคะวันนี้ก็ทักทายทักท้วงกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคุยหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะอยากฟังเพลงไหนของใครเวอร์ชันไหนบอกได้นะคะบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องไว้ให้หนูด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆช่องทางนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ SMS ของเรานะอยากฟังเพลงไหนหรือจะทักทาย DJ ให้กำลังใจกันก็ได้นะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่โอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะทุกชั่วโมงนะคะรายการของเรามีไลฟ์นะคุณผู้ฟังทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตรงนี้เนี่ยมาส่งข้อความคุยแชทกันแบบสดๆได้เลยและที่สำคัญคืออะไรคือได้เห็นหน้าดีเจด้วยนะคะ เผื่อว่าได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าหน่อยนะดีเจคนนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะมีหูซ้ายกี่ข้างต้องมีหูซ้ายกี่ข้างข้างเดียวเนาะนะใครจะมีหูซ้ายสองข้างนะยังไงนะคะก็อ่ะมาทักทายผ่านทางนี้ได้นะคะที่เพจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะเพราะว่าที่เพจของเรามีการอัปเดตนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายหรือว่าเพลงใหม่เวลาศิลปินเขามาโปรโมตนะคะมาฝากเพลงผลงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเพจของเรานี่ก็จะอัปเดตก่อนใครเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดไลค์ไว้เลยนะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่างงี้คุณผู้ฟังค่ะช่วงนั้นนะรับสัญญาณวิทยุไม่ได้เลยทำยังไงดีอย่างงี้นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคุณผู้ฟังแอปนี้เนี่ยเป็นแอปของอสมทรวมทุกคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรายการของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครและรายการอื่นๆด้วยนะคะฟังได้หมดเลยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยตรงนี้ก็ติดตามได้ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะคะดาวน์โหลดได้เลยระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะ availableNow available นะแบบว่าดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจวันนี้ใครคิดถึงกันหรือว่าเหงาอยากจะนะจะพูดคุยอะไรกันสักหน่อยก็โทรฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้แล้วนะอ่ะก่อนจะไปคุยสายค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆนะคะจากน้องไอซ์ไหทองคำกันละกันเพลงนี้นะคุณฟังคาถามัดใจมัดคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะรอสายอยู่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะ022481366นะคะใครที่ฝากเบอร์เอาไว้นะคะรอรับสายทีมงานของเราแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะนะกำลังโทรกลับไปนะคะนะคะเดี๋ยวได้สายใครเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป้งบอกนะคะตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจของเราแล้วก็รวมถึงทาง TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะมีหลายๆเพลงฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะจัดเต็มให้เลย คือวันศุกร์ไงวันศุกร์จัดหนักจัดเต็มนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะอ้าวสายมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะพี่มนัสนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่มนัสนครศรีธรรมราชนี่จะเรียกว่าเป็นแฟนรายการประจำได้ไหมล่ะ
2: ก็ได้น้อง
1: ก็ได้นะโอ้ขอบคุณมากๆเลยล่ะนะคะนะก็วันนี้คืนวันศุกร์นะพี่มนัสทำอะไรดีคืนวันศุกร์เนี่ยคืนวันศุกร์เราต้องทำอะไรดีให้มันสดชื่น
2: ก็นอนฟังเพลงอ่ะ
1: เออก็นอนฟังเพลงสิจะทำไรเนาะเออก็ฟังอยู่เนี่ยนะนะคะนะไม่หลายคนก็บอกว่าโอ้คนที่เขาทำงานอะไรเงี้ยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยโอ้วันจันทร์ก็บอกว่าโอ้วันจันทร์อีกแล้วพอวันศุกร์ก็เริงร่าอะไรเงี้ยนะแต่บางคนก็ทำงานทุกวันเลยพี่มนัสล่ะ
2: ผมก็ทำงานทุกวันกันเนาะ
1: โอ้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
2: ไม่มีวันหยุด
1: ล่ะโอ้ขยันจังเลยเน
2: าะก็งานของเองนี่น้อง
1: เนาะโอเคโอเคได้เลยวันนี้พี่มนัสบอกว่าอยากฟังน้ำตาโนราเหรอคะพี่หญิงดวงจันทร์หรอ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวเราจะจัดให้แล้วก็อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๋าม
2: อบให้พิเศษก็พี่อนันต์ที่พิจิตรบูรณ์น้อง
1: อ๋อได้ได้ได้เขาฟังอยู่ไหมเนาะฟังอยู่ไหมจ๋า
2: ก็เมื่อกี้แกพี่นะมอบเพลงให้พี่แล้วแกได้สายหน้ามันจะต้องมี
1: อ๋อพี่อ๋อชั่วโมงอ๋อเฮียมีคณะชัยใช่ไหม
2: ครับผม
1: ได้โอ้น่ารักเนาะก็คือขอเพลงให้กันเหมือนแบบขอบคุณกันอะไรอย่างง
2: ี้ก็อย่างนั้นเลยน้อง
1: จ้าได้ได้ได้โอเคน้ำตาโนราเนี่ยหนูจัดให้นะขอบคุณพี่มนัสมากๆเลยนะจ๊ะ
2: ก็มอบให้น้องหลังไมค์ด้วย

0: นะ
1: ได้เลย
0: น้องเป้งและก็น้องลูกตาลด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะ
0: เรื่องต่อไปก็น้องเมย์ด้วยน้องเมย์ครูเมย์
1: น้องเมย์ที่ชาด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจของเราต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้เลยกับน้ำตาโนราดวงจันทร์ส่วนนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงแรกพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะกับงานเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์ส่วนนี้นะคะน้ำตาโนรานะเพลงนี้ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นต้นแบบให้กับน้องเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเป็นลูกทุ่งแล้วก็นำไปประกวดร้องเพลงเนาะนะช่วงหลังเราก็ได้ยินเพลงนี้บ่อยเหมือนกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้

เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะในไลฟ์มารายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตดูหน่อยนะว่าวันนี้คืนวันศุกร์นะคะใครจะเริงร่ามากกว่ากัน สวัสดีพี่สมยศพี่มานพพี่หน่อไม้อุ้ยทำไมชื่อน่ารักอ่ะพี่หน่อไม้นะคะแล้วก็พี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะคุณแม่ธรรมิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่โชคชัยพี่รังชุมพรบอก2คืนแล้วไม่ได้ฟังนะโอ้นะคิดถึงกันเนาะพี่สวัสดนะบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะก็พอแล้วจริงเหรอคะงั้นอย่างนี้หนูจัดรายการหนูสวัสดีค่ะ อย่างนี้เลยจริง คุณพี่ชอบนะคุณผู้ฟังชอบก็อยากจะจัดให้นะคะหัวเราะกันทั้ง2ชั่วโมงไปเลยเนาะดีไหมไม่ดีเยอะไปเหรอพี่สว่างนะพี่คนไม่สวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะนะคะส่งดาวมารัวๆนะคะพี่สุยตาพี่กะลา1บาทพี่ประจวบนะคะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจพี่เล็กยินดีนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่บอนวีพี่สลิดพี่สิริธรพี่อัญชลีนะคะพี่นิกรพี่เรดมี่โอ้โหนี่สมาชิกเยอะนะน่าหลายคนหายไปหลายวันเหมือนกันนะคะน่าจะยุ่งงานใช่มั้ยนะคะพี่สวัสดิ์พี่เมตตาพี่นางหนูวานพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่ประธานโอ้โหวันนี้มากันเยอะพี่วุฒิชัยพี่หนูสวยนะคะใครนะเมื่อกี้เอาข้อความโอ้นี่ข้อความเยอะมากพี่สำรวยพี่นารีพี่นักรบด้วยโอ้โหวันนี้เยอะขอบคุณมากๆนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีน้องๆพี่ๆนะคะหลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok Live ก่อนดีเจลูกตาลชนิชาด้วยหลายๆคนบอกว่าอยากจะติดตามเพิ่มเติมหลายๆคนอาจจะมีแค่2คนแต่ว่าอยากพูดว่าหลายๆคน ก็หลายไงมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งคือหลายได้ยังนะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งช่องทางของ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ช่องทางของดีเจหลายๆคนด้วยนะจริงทุกคนก็จะมีช่องทางที่แฟนๆนะคะแฟนรายการก็แฟนคลับอะไรเงี้ยนะคะก็มาติดตามกันได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้จัดให้น้องๆหน่อยนะคะน้องกีตาร์นะคะขอเพลงมาจากทางเกาหลีนะเซาท์เกาหลีนะคะฮังกูนะฮังกูฮังกูเกซอมาจากเกาหลีเลยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเพลงนี้นวลรอพี่ที่สวนลำไยอยากไปภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่นึกไม่ทันคืนครูไปเยอะแหละ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะจ๊ะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะจากมหานครแฟร์นะคะงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลิ้วอัจฉริยะค่ะนี่ไม่ได้เจอพี่สาวนานเหมือนกันนะคะเจอกับเมามอยนะคะแล้วก็เข้ามาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะพี่เสือจ๋าในเวอร์ชั่นแบบสาวเหนือนะเจ้าอ้าวจัดให้เลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 2งานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่จบไปกับใบสมรสหมดอายุนะคะงานจากคุณแม่รำไพแสงทองฝากมาจากพี่พุทธชาติจากภูเก็ตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหน้าจอรอสายงานจากพี่ต่ายอรทัยจากแม่พรนะคะนะเป็นไงนะ2เพลงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีก1สายด้วยค่ะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องโบนัส

เราบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะพี่ตาเนี่ยแต่ขอเป็นแสงจันทร์ในเวอร์ชัน reproduce นะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: 23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อีก1ชั่วโมงนะคะที่อยู่กับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะมาชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากโอ้โหนี้มาแรงจริงนะต้องยอมเขากับนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
3: ไม่นานครับ
2: ไม่นานนะโอเคพี่ออสเคยคุยสายหน้าไมค์กับหนูแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
3: ้เคยครั้งหนึ่งแล้ว
2: เคยครั้งหนึ่งแล้วนะโอเควันนี้นอนดึกเหรอคะ
3: ใช่ครับมาส่งของที่หาดใหญ่ครับ
2: อ๋อทำงานยังติดงานอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
3: รอลงหลังเที่ยงคืนครับ
2: อ๋อโอเคพอคุยได้เนาะตอนนี้
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ครับผมโอเคขอบคุณมากมากเลยวันโอ้แล้วก็อ๋ออย่างนี้ก็คือทำงานขับรถส่งของตอนกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังตาลเนาะช่วงกลางคืน
3: ฟังเกือบทุกวันแล้วคร
2: ับหรอคะเกือบทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้พี่ออสบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนสิทธิ์คำสร้อยฮัลโหลพี่ออสอยู่ไหมจ๊ะจ้าขายควายช่วยแม่เนาะพ
3: ี
2: ่ออจ๋าโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ทุกคนนะครับ
2: จ้ามอบให้กับทุกคนเลยเนาะแล้วตอนนี้พี่ออขับคนเดียวไหมคะหรือว่ามีแบบพลละขับอยู่ด้วยแบบเปลี่ยนกันอะไรแบบนี
3: ้คนเดียวครับเพราะว่าขับจากสุราษฎร์มหาดใหญ่ครับ
2: ก็คือไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่ากี่กิโลแป๊บกี่กิโลคะเนี่ยพี่ขับกี่ชั่วโมง
3: ไปกลับก็660โล12
2: ใช่โอ้โหแต่ก็โอเคนะนะถ้าง่วงก็พักได้เนาะ
3: ครับผม
2: ครับมืออาชีพอยู่แล้วแหละนะคะพี่ออสนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้กับขายควายช่วยแม่เป็นกำลังใจนะวันนี้พี่ออสต้องทำงานยาวๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่ออสค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่ออสพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ใช่ครับ

0: ครับขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะแล้วทานข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: จ้าโอเคเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้เลยนะคะขอบคุณพี่ออนมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัด4งานเพลงนะคะที่มอบกำลังใจส่งพลังให้กับนักสู้คนสู้ชีวิตเลยล่ะนะคะบอกเลยว่า4พาเรทนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยว่าพาเรตนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอุ่นใจนะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจสร้างทั้งพลังนะคะให้เราได้สู้ต่อนะคะคุณแม่ธรรมิชาบอกว่าฟังแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปหาคุณแม่นะคะบอกว่าความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอ้าวสี่งานเพลงมีเพลงอะไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เพลงนี้จากพี่เอกพลมนตรการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญานักสู้นะคะอันนี้คิดถึงนักร้องเป็นพิเศษเลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังพี่เท็ดดี้คุณผู้ฟังเท็ดดี้อาสยามนะคะเขาก็คือเรื่องราวของเขาเนี่ยนะก่อนที่จะได้ร้องเพลงนี้จริงรู้สึกจะเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลเดียวด้วยว่าเพราะพี่เท็ดดี้เนี่ยในอดีตก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้จักกันเนี่ยเป็นเริ่มต้นมาจากที่พี่เท็ดดี้เป็นคนขับรถของพี่เนนสุภชัยนิลวรรณก็คือเป็นผู้บริหารค่ายอาสยามในช่วงนั้นแล้วก็เขาเป็นแบบโหคนขยันทำงานแล้วก็เป็นนักสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงดีไงทางผู้ใหญ่เขาเลยอุ๊ยมีซิงเกิลนี้ออกมาสัญญานักสู้แล้วก็อุ๊ยดีมากเลยนะก็แล้วก็เวลาช่วงวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะหยิบมาเปิดอยู่ในเซตเพลงเป็นเพลย์ลิสต์วันแม่นี้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นละครชีวิตนะคะพี่ไมค์พี่รมพรเนาะกับต้นขบวนพาเหรดของเราขายควายช่วยแม่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็น4เพลงที่เพราะซึ้งกินใจมากๆเลยจริงๆก็ยินดีจัดให้นะคะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไหนที่คิดถึงแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันไอ้นานดิฟเนอร์ไอ้นานดิฟจากลำปางบอกว่าอยากฟังเพลงของเอกกับพศวงนาคจัดให้เลยรักเพราะรอยยิ้มนะคะ

0: 错。สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งที่แบบโอ้ยเพิ่งมาใหม่แสดงว่ามาแรงฝันพ่องานจากพี่หมายไทยหัวใจศิลป์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999ชอบชื่อค่ายเขาพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกู่แคนโอ้โหแต่ละคนชื่อคือแบบเท่อะไปฟังเพลงนี้นะคะฝันพ่อไม่ใช่ฝนพ่อฝันพ่อไม้ไทยหัวใจศิลป์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราวันนี้ต้องจัดให้แล้วแหละนะคืนวันศุกร์แล้วแล้วก็มีฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ล่าสุดนะพี่สวัสดิ์บอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะเพิ่งส่งมาเลยพร้อมกับดอกชบา4ดอกนะคะทาง Facebook Live นะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยล่าสุดตอนนี้ดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลเองนี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่4คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15งานจากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธนะคะจากค่ายจอจันยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด

0: 3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ป็นเพลงที่ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะแต่ว่าจัดให้ช้าไปหน่อยขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่โจจากคลอง2นะคะกับปลายฟ้างานจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิพงษ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะคุณแม่ธัญวิชาลาดพร้าวนะคะฝากงานเพลงก็เพราะรักของพี่อ้อยวิภาเข้ามาเนาะสงสัยเขาเรียกว่าเป็นควันหลงจากงานมหานครแฟร์เพราะได้ฟังสดๆเนี่ยเพราะมากหวานมากๆเลยจริงๆแล้วได้ฟังวันนั้นก็ยังคุยกับพี่อ้อยหรือว่าโอ้โหหวานมากจริงๆเหมือนฟังแผ่นเลยนะนี่ฟังแผ่นโหเก่ามากรู้เดี๋ยวว่าแบบยุคไหนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนี้จะให้หวานๆเลยกับก็เพราะรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยเจอกันวันปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยนะคะวันอาทิตย์เจอกันได้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงในวันศุกร์หันษาเข้าสู่วันเสาร์นะคะวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้หลายๆคนบางคนก็ยังปาร์ตี้กันอยู่นะคะและตอนนี้อยู่กับเมธิชานะคะใน3ผลงานเพลงค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะผลงานจากแน็กราเชนนะคะตามมาติดๆกับผลงานปี้จนป่นค่ะเอมหาหิงเฟเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะและปิดท้ายด้วยเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจากลิลลี่ด้วยนะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงแล้วในช่วงนี้ขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: น้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะ3ผล

พลงนะคะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะเมื่อสักครู่นี้เดินผ่านกันได้ทักทายกันเล็กๆหอมปากหอมคอบางทีมันเป็นจังหวะที่น้องเมย์ขึ้นลิฟต์พี่ลูกตาลลงลิฟต์ไม่เจอกันสักทีสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะคะก็เหมือนคุณผู้ฟังนั่นแหละโทรมาบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจไปสักวันเราจะต้องเดินมาเจอ

ประมาณ2นาทีอ่ะถ่ายรูป1แชะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบไปแล้วแบบสงสารมารอต้องนานน่ะน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์นะคะโทรศัพท์กันมาได้ตอนนี้เลย022481366ค่ะ022481366นะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาเบอร์นี้เบอร์ดีเบอร์เดิมได้เลยจ้ะนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะรวมถึง TikTok เมธิชาด้วยนะสวัสดีพี่โดโซนะคะเบเบรดนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่ณภศรนะตอนนี้พี่ณภศรแบบติดตามน้องเมย์ใกล้ชิดมากๆนะคะคอยกดไลค์นี่แทบจะทุกโพสต์เลยน่ารักนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่แน่จินด้วยนะคะพี่เสรีสวัสดีพี่กะลา1บาทนะคะพี่นุเจริญมาแล้วจ้าสวัสดีไปยังพี่บัณฑิตด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน่ารักมากวันนี้หนูมาเต็มมากเลยอะดูเรียบร้อยขัดกับชีวิตประจำวันมากสวัสดีพี่กอเอ๋ยกอกบด้วยนะคะบอกว่าจกอะไรนะไม่ใช่และรอดูน้องเมย์อยู่นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยพี่เกรียงศักดิ์นะจ๊ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะสวัสดีพี่ซ้ำรวยพี่ทันพิชาบอกว่าแม่ไปนอนก่อนนะลูกนะยังไม่ทันอะไรเลยแม่นะพอลูกสาวแห่งชาติพี่ลูกตาลไปแล้วก็ขอแม่ไปนอนก่อนเลยทันทีหุ้ยเสียใจอะเนี่ยรอเล่นรอเล่นสวัสดีพี่พี่พันทิพย์ใช่ไหมอันอะไรสักอย่างเลยล่ะพันทิพย์สวัสดีพี่อมารานะคะสวัสดีด้วยค่ะบอกว่าวันนี้แวะมารายงานตัวค่ะคุณครูคนสวยพี่พิทธวัฒน์นะคะมาจากชลบุรีบอกว่ามารายงานตัววันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์หันษาแบบนี้ด้วยสวัสดีนะคะบอกว่าพี่จริยาบอกแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะน้องเมย์ขอบคุณค่ะพี่นารีบอกสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงมินตาอีกสิ คนดีคนเดิมจริงๆสวัสดีพี่โดโซด้วยนะคะพี่จันทนานะบอกว่าคิดถึงลูกเมย์จ้าจากแม่จีนสุราษฎร์ธานีนะคะโอ้ยพี่ติ๊กพับประแดงมาแล้วบอกว่าสวัสดีจันน้องสาวคนสวยแม่ทันพิชาบอกยังอยู่อย่าเพิ่งน้อยใจอ่ะไหนขอดูทางช่องทาง TikTok กันบ้างสวัสดีไปยังพี่สมหมายนะคะขอดูแบบเป็นชื่อเลยแล้วกันนะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนสวัสดีพี่อาโกเคลื่อนที่ไวสว่างกตัญญูด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์อยู่2แพลตฟอร์มเลยสวัสดีพี่ปอนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะคะอะไรนะที่เมย์โพสต์ไปอะไรนะ ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง แทนที่เขาจะร้องอวยพรวันเกิดใช่ไหมสวัสดีค่ะจ่าอะไรนะรักหน้าใจบ้านๆเด็กลูกสุราษฎร์นะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะสวัสดีลุงภูมิสวัสดีเดวิดด้วยนะคะพี่บางลูสวัสดีเด็กบางพรีพี่สุริยาหนูดียังอยู่นะจ๊ะพี่สมเกียรติพี่ตามพี่เจเคพี่ปราณินสวัสดีไปยังพี่ทิพย์ธิดานะคะพี่เจมปิยพงศ์นะแล้วก็มีพี่อะไรนะวอคาโน่เหรอ ไม่แน่ใจสวัสดีทุกๆยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะมีอะไรนะพี่โพนิกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละใช่ไหมพี่เบิร์ดเนาะนะคะสวัสดีพี่หนุ่มน้อยพี่นครชัยนะคะพี่น้องนาสาอูอาขาน้อยด้วยจริงหรออยู่อาขาเหรอน่ารักจังเออหนูชอบชุดอะ สวัสดีค่ะบอกว่าพี่อุดรนะจากรถขยะบางนามารอฟังด้วยนะคะพี่อะไรนะพจนัทใช่ไหมพจนัทหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีพี่บอมกินคลับนะพี่อ้วนพี่หนังไก่ทอดโหหิวเลยอ่ะสวัสดีพี่โจ้เด็กโชคดีนะคะพี่ตังกวยจับด้วยแล้วก็มีพี่ชานชัยพี่ชะลออะไรชัยลาเลยเนี่ยแหละนะทุกๆคนสวัสดีค่ะบอกว่าอยากฟังดอกลำดวนจังเลยโทรศัพท์มาจ้ะนี่คุยเผื่อเวลาไว้แล้วนะเนี่ยเออโทรมาได้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยจดเบอร์ทันไหมรับอีกครั้งนึงให้แอดมินช่วยพิมพ์หน่อยนะ022481366ทิ้งไว้4นาทีนะคะในการรอสายค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้ช่วงนี้นะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจค่ะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยหน้าไมค์กันก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: เปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับ
1: แน่ใจหรอเสียงมันสะท้อนอ่ะเปิดลำโพงหรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับ
1: หรอเสียงมันสะท้อนมากเลยไม่งั้นก็อาจจะต้องลดเสียงลำโพงตัวเองนิดนึงค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหม
2: ครับผม
1: โอ้เสียงสะท้อนหนักมากงั้นน้องเมย์จะต้องรีบคุยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคทักทายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อพี่ชัยครับ
1: พี่ชัยจากจังหวัด
2: นนทบุรีครับ
1: นนทบุรีพี่ชัยใส่หูฟังอยู่เปล่า
2: ใส่ครับ
1: เอาออกก่อน
2: หูฟังก็ขาด
1: เอาออกก่อนแนบหูก่อน
2: ครับ
1: ได้ไหมได้ไหม
2: ได้ครับ
1: อ่ะลองคุยใหม่สิ
2: ได้ครับ
1: ครั้งที่แล้วโทรมาเป็นแบบนี้ไหมคะ
2: แบบนี้ครับ
1: โอ้ยสงสัยแสดงว่าพี่

0: พี่ชายเปิดลำโพงดังมากๆเลยนะเออมันสะท้อนลงไมค์เลยอะโอเคพี่ชายวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: มหาลัยวัวชนครับ
0: มหาลัยวัวชนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเอ่ย
1: แล้วใครพี่อาร์ตแล้วก็พี่บาสพี่บอลด้วย
0: พี่อาร์ตพี่บาสพี่บอลคือใครล่ะ
1: ครับ พี่อาร์ตเนี่ยก็เป็นเจ้าของเงาเสียงครับ
0: เจ้าของเงาเสียง
1: ครับเวลาร้องเพลงจะเสียงเหมือนคือคลีนคาที่ยากรคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหร
1: อครับ
0: ไปออกรายการมายังล่ะ
1: ไปออกด้วยที่ดูสงครามเพลง
0: อ๋อไปออกมาแล้วด้วยอ๋อโอเคก็เป็นแบบเงาเสียงแม่พี่ศิรินทร์ธานิยากร
1: ครับ
0: โอเคก็มอบให้พี่เขาเนาะมหาลัยวัวชนนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคน่าจะต้องรีบคุยนิดนึงเพราะว่าเสียงมันสะท้อนหนักมากโอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหลั่นหูแตกก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ของหนูเนี่ยชัดเจนมากว่าสะท้อนนะคะผลงานเพลงที่พี่พิชัยแนะนำมานะคะจากนนทบุรีนะคะก็จะบอกว่าเวลาโทรสายหน้าไมค์นะเทคนิคก็คือ 1. ห้ามเปิดลำโพง 2. ห้ามเปิดวิทยุ 3. ห้ามใส่หูฟังนะคะให้ใช้วิธีการแนบหูปกติเวลาโทรไม่ว่าจะโทรสถานีไหนไม่ว่าจะโทรที่ไหนอ่ะให้ใช้วิธีนี้เนาะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะพอเสียงสะท้อนอ่ะนักจัดรายการจะคุยด้วยได้แบบไม่ยาวอ่ะได้แป๊บเดียวมันเสียดายเพราะว่านานๆจะโทรได้สักทีนึงใช่ไหมมันยากนะเออโทรมาทั้งทีก็อยากจะคุยนานๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุยได้แป๊บเดียวเองนะคะเสียดายแทนอ่ะมหาลัยวัวชนจากวงพัทลุงค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะเรามายืดคลายเส้นกันดีกว่านะคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งนานๆที่หน้าจอคอมนะคะหรือว่านั่งหน้าโทรศัพท์มือถือบางทีเราก้มกดนานๆเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยนะคะรวมถึงใครที่เป็นพี่ๆโชเฟอร์พี่ๆขนส่งนะคะขับรถทางไกลนะให้สุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคนนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนที่ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับไปเลยค่ะ12กรัมนะขนาด12กรัม8ขวดนะคะยังไม่พอค่ะแถมไปอีกกับขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะจะพกพายังไงนี่สบายมากเลยนะสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายวันนี้นี่ปกติเราจะฟังว่าเขาอยู่ในชาร์ตนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังสดกันสักเท่าไหร่นะคะมาฟังผลงานเพลงนี้ล่าสุดเลยจากพี่บิมดามหานครนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารว่า

0: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: ได้เวลาช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมากอดตัวเองกันก่อนในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้การแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักนะคะที่พูดอยู่ทุกวันนี้เพราะอยากจะเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอย่ามัวแต่ส่งมอบกำลังใจความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปนะหลายๆครั้งนะคะเวลามีคนมาปรึกษาเนี่ยปัญหาเนี่ยเราพร้อมจะรับฟังเสมอเลยแต่พอเป็นปัญหาของตัวเองทำยังไงล่ะทีนี้โอ้ยปล่อยให้ตัวเองเศร้าตัวเองเครียดตัวเองหมองไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้องเมย์ก็อยากจะย้ำในทุกๆวันเลยมันต้องซึมเข้าไปบ้างแหละเออนะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลจิตใจของตัวเองก่อนเสมออย่างน้อยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเวลาน้องเมย์พูดไปทุกวันมันก็ต้องเข้าหัวบ้างเวลามีคนมายืมเงินเราจะเอ๊ะนิดนึงนะว่าเอ๊ะให้ได้ไหมนะตัวเองจะเดือดร้อนไหมเนาะเออเดือดร้อนนี่นาไม่ให้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะเออนะล่าสุดก็มีเหมือนกันมีคุณเพื่อนๆมายืมเงินนะคะแบบว่าขอยืม 3,000 น้องเมย์ก็จะบอกว่ามี500เอาไปก่อนได้เปล่าอย่างเงี้ยเออเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการไม่เสียเพื่อนด้วยแล้วก็โอเคก็เงินนั้นก็คือทิ้งไปเลยก็ช่างมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดั้งทวงคืนเรารู้สึกว่าเรายังไหวแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะอ่ะมาถึงช่วงสาระดีๆกับเมธิชานะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสโตรกนะคะหรือโรคของเส้นเลือดในสมองมันจะมี3แบบเนาะแตกตีบแล้วก็ตันค่ะเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือพูดยากเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตีบหรือตันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาวะที่เราอาจจะกินของหวานมากเกินไปนะคะไม่ดูแลตัวเองกินไขมันเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้นะแหมกินของมันของทอดของชอบเลยมันอร่อยเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ควรจะไปตรวจสุขภาพของตัวเองทุกๆปีด้วยนะคะอย่าพลาดนะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าประชากรไทยตอนนี้ประสบปัญหากับโรคนี้ค่อนข้างเยอะเลยมันอร่อยไงเห็นแล้วมันอร่อยอ่ะเออมันก็อยากจะกินน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีวิธีการสังเกตอยู่นะคะเขาเรียกว่า B fast fast ที่แปลว่าเร็วนั่นแหละภาษาอังกฤษนะคะ B E F A S T ค่ะ B fast B มาจากอะไรมาจาก balance หมายถึงการทรงตัวสมดุลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะ balance นะคะก็หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการวิงเวียนรู้สึกแบบเวียนหัวก้งอย่างเงี้ยนะเราก็สันนิษฐานเอาไว้เป็น1อย่างก่อนอย่าเพิ่งตัดสินนะไปถัดไปก่อนสิตัว E ค่ะคือคำว่า eyes ที่แปลว่าตาของเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาของเรารู้สึกแบบตาตกนะรู้สึกแบบว่ากระพริบตาลืมตาไม่ขึ้นข้างนึงหรืออะไรเงี้ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองได้นะต่อมาค่ะ F คืออะไร F คือ face ค่ะหมายถึงหน้าของเราใบหน้าของเรานะใบหน้าของเรามีอะไรบ้างมีดวงตามีคิ้วมีจมูกมีปากใช่ไหมอะไรที่จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยปากอย่างเงี้ยชัดมากนะจริงๆอ่ะตาปากคิ้วเนี่ยถ้ามันตกไปข้างนึงนะคะเหมือนแบบจะเรียกว่าไงมันเหมือนหงิกลงมานั่นแหละให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเอ๊ะเส้นเลือดในสมองของเรามันผิดปกติหรือเปล่านะต่อมามีอะไรให้สังเกตเองนะคะ B fast ใช่ไหม A คืออะไรคืออาร์มแขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่งหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่แบบบีบมือไม่ได้สมมติเคยเห็นเวลาคุณหมอเขาบอกไหมว่าให้กำนิ้วอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาจะดึงออกอะแล้วบีบแน่นๆหรือยกแขนขึ้นแล้วมันไม่มีแรงมันปล่อยลงพวลงมาเลยหรือว่าเดินแล้วรู้สึกเสียสมดุล นะรู้สึกแบบโอ๊ยมันจะล้มอ่ะมันจะเอียงมันจะไม่ไหวมันจะชาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานไว้ด้วยนะคะว่ามันรู้สึกและมันเริ่มมีเคล้าโครงมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวไม่ดีเริ่มมีตาเริ่มตกปากตกนะพูดอ่ะสุดท้าย S นะ S ก็คือ speech นะคะก็คือการพูดนี่แหละพูดเป็นคำคำหรือเปล่าเวลาถามปกติเราจะคุยแบบน้ำไหลไฟดับอ่ะกินข้าวหรือยังกินกับอะไรพยายามถามผู้ป่วยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านด้วยกันนะถามผู้ป่วยให้เขาพูดเยอะๆดูซิว่าเขาจะตอบได้ไหมเป็นประโยคยาวๆสมมติว่าถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรอย่างน้องเมย์อ่ะอาจจะพูดได้ใช่ไหมว่าอธิชาค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดแค่อะทิมาเป็นคำๆอ่ะอันนี้ก็สันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะและสุดท้ายค่ะไทม์คือช่วง

0: เวลาที่จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเอาจริงๆอ่ะคนรู้เมื่อไหร่อ่ะรีบส่งเลยอันนี้จะดีที่สุดนะคะไม่ต้องรอจนถึง 3.5 4ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องรอเอาเป็นว่ารู้เมื่อไหร่ส่งเลยนะคะโทรเบอร์อะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเด็กๆ เบอร์ที่เราจะต้องจดจำ1669นะบอกเสมอเลยบอกทุกครั้งนะคะใครลืมนี่จะตีแล้วนะบอกมาจะ4ปีอยู่แล้วต้องจำได้แล้วนะโอเคประมาณนี้นะคะในช่วงของสาระดีๆเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาสนุกๆโจ๊ะทึมๆบ้างแล้วกันเนาะกับใหญ่แล่มจากวงคันไถนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่เบอร์ดีเบอร์เดิมเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคิดเพลงชื่อเพลงศิลปินที่ชื่นชอบบอกชื่อตัวเองบอกจังหวัดและบอกเบอร์โทรตัวเองให้ถูกต้องนะคะ02-248-1366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง02-248-1366นะคะพักสักครู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ

0: ากนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะแล้วก็สายหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยมาคุยกับเขาดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเมแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: อ๋อครับผมปูครับธนูเดช
2: พี่ปู
3: ครับ
2: ธนูเดชพี่ปูอยู่ที่จังหวัดไหนจ๊ะ
3: ตอนนี้ฟังอยู่ที่สมุทรปราการครับปากน้ำ
2: สมุทรปราการปากน้ำเราเคยคุยกันไหมคะ
3: ครั้งแรกเลยที่คุยกับดีเจใน95ครับ
2: อ๋อเหรอแล้วมีคุยกันนอก95ไหม
3: เคยคุยแต่ว่าเป็นดีเจรุ่นเก่ามากแล้วครับตั้งแต่สมัยหนุ่มเสื้อลายแล้วครับผมต
2: ั้
3: งแต่ร่วมปี44แล้วครับผม
2: เชื่อไหมว่าที่ถามไม่ใช่อะไรนะทุกวันนี้ระแวงไปหมดแล้วบางทีก็มีคนรู้จักโทรมาแกล้งแล้วยิ่งวันนี้หนูเพิ่งไปรับน้องมาหนูยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยว่าจะมีคนในกลุ่มรับน้องโทรมาแกล้งหนู
3: อ๋อไม่วันนี้ยังไม่ได้ออกไปทางไหนเขายังอยู่ที่บ้าน
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ไงหนูบางทีหนูโดนแกล้งจนหนูแบบหนูแกล้งชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็แกล้งหนูด้วย
3: ระแวงใช่ไหม
2: เออระแวงบางทีโทรไปตอนนั้นมีใครนะโทรมาแกล้งแล้วก็บอกชื่ออะไรเวงอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยอะสรุปคือใครรู้ไหมหนิงปฐมา
3: อ
2: ย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแบบพี่อีกอันนึงก็บอกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะสุดท้ายเป็นน้าหนุ่มอะไม่รู้ได้ทันฟังไหมเออนั่นแหละน้าหนุ่มพี่ชายน้าเน็กปาลกวงในอยุธยาเสียงเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้อง

0: แล้วโทรมาแกล้งหนูอ่ะคนรู้จักทั้งนั้นเออนะน่ากลัว คนพวกเนี้ย
1: ของน้องของน้องเมย์ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกครับแต่ว่าแชร์เพลงของน้องเมย์กับของคุณลูกตาล
0: แชร์ในเฟซนะ
1: เพราะว่าไม่ได้ดึงไปไหนเอามาแชร์ในเฟซ
0: เพลงที่แชร์นี่คือเพลงไหนคะ
1: เพลงไหนนะของเพลงของน้องเมย
0: ์ของน้องเมย์มีโสดแสนดีวะวอนมีเพลงโอ้ดวงใจอ่าโอเคแล้วของพี่ลูกตาล
1: คนละวันเลยของที่ของลูกตาลก็ตั้งแต่เริ่มโปรโมทยังไม่ทันโปรโมทเลยยังเพิ่งเปิดได้วันแรก2วันนี่แหละมั้ง
0: น่ารักมากๆขอบคุณนะคะมีคนบอกว่านี่ไงแกล้งเขาเยอะน้องเมย์เลยระแวงคนมาแกล้งนะ
1: ใช่เลย
0: อะไรอ่ะไม่จริงหรอกถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ตลุ่มตุ่มมง
0: เนี่ยเขาไม่เรียกว่าแกล้งหรอกใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่ากระตุ้น
1: กระตุ้นให้คุยใช่ไหม
0: กระตุ้นให้จดให้แบบว่าอ๋อโอเคยังอยู่กับหนูนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: วันที่ไอ้ฮักนะของคุณต่าย
0: วันที่บ่มีไอ
1: ้วันที่บ่มีไอ้คร
0: ับ อ๋อร้องยังไงอะคะหนูกลัวเปิดผิดเพลง
1: ตายงานนี้ผมร้องไม่ได้เลย
0: เอ้าก็เดี๋ยวหนูเปิดผิดเพลงทำยังไงแล้วเพลงพี่ต่ายเยอะแยะเลยน่ะ
1: งานเข้าเลยนะถ้าผมจะร้องผมร้องไม่เป็น
0: อ่ะเนื้อเพลงเนื้อเพลงขึ้นยังไงนะ
1: ไม่เป็นเลยครับ
0: เอ้ยท่อนฮุกต้องได้ละ
1: ไม่ได้จริง
0: หากอะไรนะหากอะไรนะหากบ่มีอะไรนะ
1: หากบ่มีไ
0: อ้แล้วไงต่อนะ
1: ต่อไม่ได้
0: หากบ่มีอ้ายคือเก่าใช่ปะ
1: ใช่เพลงนี้เลย
0: ใจอะไรนะใจอะไรนะ
1: ยังผมร้องไม่ได้
0: ยังไม่พอ
1: แต่ชอบฟังที่สุดเลย
0: แต่ชอบฟังที่สุดเลยแล้ววาวอนไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะ
1: วาวอนนี่ที่เหตุผลที่ตามไปหาจนเจอแล้วก็ได้ช่วยแชร์ก็เพราะว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดวันที่น้องมีร้องไห้ต้องให้เรื่องของคุณอะไรที่เขามาซ่อมบ้านที่สมุทรปราการนะครับ
0: คุณอัมพันธ์บางปู
1: นั่นแหละวันนั้นแหละที่ผมตามหาเฟซคุณแล้วก็แชร์วันนั้นเลย
0: อย่าไปจำอย่าไปจำขี้แย่เนาะไม
1: ่ก็มีฟังมาตลอดนะฟังมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าโอ้สุดท้ายมาออกว่ารู้สึกประทับใจกับแกดีเจคนนี้ซะแล้วอะไร
0: แล้วตอนนั้นนี่ผิดหวังไหมคะเห็นหน้าเป็นอย่างที่คิดไหม
1: ไม่นะที่ไม่เหมือนอย่างที่คิดนี่จะเป็นน้องลูกตาลนะ
0: เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่า
1: แต่ของน้องเมย์นี่รู้สึกจะตรงจินตนาการไปเกิน 50%
0: จริงเหรอเอางี
1: ้
0: ก่อนที่จะไปดูหน้า Facebook ส่วนตัวหนูเนี่ยไปดูคิดในใจว่าหนูหน้าตาประมาณไหน
1: น่าจะประมาณไหนจะไม่เหมือนในเฟซเลยจะไม่เหมือนรูปในเฟซเลย
0: เราคิดตอนแรก
1: จะเหมือนประมาณว่าคงจะประมาณเด็กที่หน้าออกประมาณกลมๆคางไม่เยอะแล้วก็ออกไม่หมวย ออกจะแก่นๆเงี้ยแต่ออกมานี่อุตายหน้าทำไมหน้าเขาสวยหน้าเขาหวานแล้วก็ออกสไตล์คนจีนปนมาเกิน 50% หน่อยนึง
0: อุ้ยจริงเหรอ หนูมีเชื้อจีนแบบเสี้ยวจริงๆนะแบบไม่ได้เยอะมากประมาณสัก2ใน8อ่ะ
1: ก็ติดมาอยู่ถ้าถักเปียก็พอดีเลยครับครบ
0: ก็มวยนี้ค่ะมีได้ตั้งใจใช
1: ่ใช่
0: ตาออกจะโตขนาดนี้โถมีคนแซวแล้วเนี่ยว่าดีเจตาตีเนี่ยเฮ้ยตาออกจะโตเดี๋ยวเถอะโอเคขอบคุณที่กดติดตามมาแล้วกันนะคะก็แบบนะเป็นความประทับใจเนาะประทับใจจริงมั้ย
1: ไหนๆก็ติดหน้าใหม่แล้วอยากจะมีอยากจะบอกในความทรงจำของ95
0: ค่ะ
1: 95ที่เป็นที่เป็นยุคที่ที่เป็นปัจจุบันน่ะนะคือมันก่อนหน้านั้นที่จะเป็น LTM ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก่อนหน้านั้นจะเป็นกลุ่มแรกที่ก่อตั้งตั้งแต่สมัยไอ้สัญญา5บาทนู่นแล้วนะพอเป็นรุ่นที่มาเป็น FM 95มหานครเนี่ยออกบเนี่ย
0: ค่ะ
1: วันที่แม่ผมมาเลี้ยงลูกชายคนเล็กผมที่คลอดได้1วันแม่เปิดเจอคลื่น95แล้วแม่ก็ฟังมาจนทุกวันเนี้ย
0: ค่ะ
1: แต่แม่กลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายแล้วนะก็ฟังจนถึงทุกวันเนี้ยทุกเช้าแกจะเปิดตั้งแต่ตี5
0: แล้วตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็เท่ากับอสมทเลย22ขึ้น23
0: โอ้ยเออเอา

0: สิบอกว่าเกิดมาพร้อมกันเลยนะแข่งกันนะ
1: อือฮึ
2: โอเค
1: ไอ้จะตัวเล็กอะเท่ากับ95ยุคนี้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่นับยุคก่อน
0: วันที่บ่มีอ้ายวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้กับคนที่รับสายเมื่อสักครู่ของผมครับคนที่ผมยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร
0: พี่แป้งวันนี้เป็นพี่แป้ง
1: อ๋อของพี่แป้งครับ
0: เรียกว่า
1: พี่แป้งแล้วก
0: ็เรียกพี่แป้งโกะ
1: ครับผู้ขอบคุณแป้งโกะ
0: ตั้งชื่อไปเรื่อยเลย
1: ระวังนะมันจะมีภาษาญี่ปุ่นที่แป้งโกะต่อด้วยอีกคำหนึ่งมันจะเป็นปลาเลยนะ
0: โอเค
1: ไอ้ฝากให้คนทางบ้านที่เชียงรายด้วยแต่ว
0: ่
1: าป่านนี้แม่คงหลับเฝ้าวิญญาณแล้วล่ะแกจะเปิดวิทยุไปทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงที่เป็นอสมทครับ
0: โอ้ยเอ็นดูจังเลย
1: อสมทเชียงรายนะ
0: ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอะคะ
1: บัวคำ
0: คุณแม่บัวคำนะคะสวัสดีด้วยนะคะเผื่อคุณแม่ฟังอยู่ในความฝันอะไรก็ได้แหละ หนูก็จะไปจ้วงจิกอยู่ในความฝันของคุณแม่ว่าคุณแม่จ้าสะกิดนิดนึงอะไรเงี้ย นะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยค่ะ
1: ได้ครับไม่เก่ง
0: อ่ะพูดตามนะว่าตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อย
1: ไม่ยาว
0: คำไหนคำนั้นขอซะหน่อยเหอะอยากเล่นโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะกับ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: นุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะวันนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากปรางทิพย์นะคะผลงานเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิรินะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิริเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนเราเก่งรอบด้านนะคะทั้งทำนองคำร้องทำนองเรียบเรียงด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันครบจบแล้วนะคะซึ่งปรางทิพย์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นคนที่มีช่องเสียงกว้างมากมีคุณภาพร้องเพลงได้หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะค่ะหนึ่งนิดจากปรางทิพย์ในช่วงของจ่อคิวฮิตถ้าคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถ SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะจะคิดถึงกันไหมเนาะหายไป2วันเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะคลองแงะ81บาท50สตางค์จังหวัดตรัง81บาท50สตางค์ภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุน86บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทและน้ำยาง77บาท80สตางค์นั่นเองนะจ๊ะไหนดูซิมีใครยังอยู่บ้างพี่ณภศรบอกว่าน้องเมย์รำสวยมากเลยนะคะเคยรำตอนประมาณป.1 จำได้เลยโดนดัดมือน้ำตาไหลนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องเมย์จัดรายงานไปนานแสนนานเลยนะรอส่งนอนกลับบ้านรักนะจุ๊บๆด้วยสวัสดีพี่ช้างด้วยนะคะสวัสดีพี่คณิษฐานะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งรงก๊อกนะบอกว่าขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจวันนี้มีขอมาแล้วนะสิพี่หนึ่งช้าแล้วเนี่ยเขาขอดีใจที่มีเธอแล้วน้องเมย์ก็เห็นด้วยด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้พอดีนะคะสวัสดีพี่วันนี้นะคะสวัสดีพี่ริษาบอกว่าวันนี้เรียบร้อยจังเลยรวบตึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันติดเจลไปแล้วอ่ะมันต้องรื้อตอนนอนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำทรงนี้เหมือนเดิมสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะสวัสดีด้วยพี่เดียวดายในเงาจันทร์นะบอกว่า4เพลงนี้เศร้าหมดเลยนะน้องเมย์นะพาเลทตอนแรกใช่ไหมสวัสดีพี่ณรงค์ฤทธิ์ด้วยนะคะบอกว่ารับชมจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครฝนตกตั้งแต่หัวค่ำเลยเพิ่งหยุดนะคะอ๋อแต่ว่าถ้าเพิ่งหยุดก็หลายๆคนก็อาจจะตัดยางได้หรือเปล่าหรือตัดไม่ได้แล้วโอ้ยไม่แน่ใจวันนี้น้องเมย์สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะธนูเดชเองครับผมขอบคุณวันที่บอกมีอ้ายด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่เถียนด้วยนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถฟังในรถพอดีเลยติดตามตลอดครับนะคะสวัสดีพี่สาธิตนะจ๊ะบอกว่าคิดถึงน้องเมย์ทิชาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะพูด ตัวปลอมค่ะ AI ปัดโถคุณพี่ขนาดนี้ละไลฟ์มาขนาดนี้แล้วมันก็ตัวจริงเสียงจริงสินะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยบอกว่าบ๊ายบายค่ะได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะจ๊ะวันจันทร์เจอกันอายุหนูก็จะเพิ่มขึ้นน้องไบรท์เหมือนแบบตื่นเต้นวันเกิดตัวเองอ่ะน้องไบรท์เป็นพี่ไม่ตื่นเต้นบอกว่าพี่กลัววันเกิดมากพี่ไม่อยากอายุเพิ่มขึ้นแต่น้องไบรท์ดูเหมือนแบบว่าอยากโตขึ้น เดี๋ยวนี้เขาแบบเฮ้ยไม่เอาไม่บอกเออแล้วยิ่งเด็กเจนใหม่ๆอ่ะหวงความเป็นส่วนตัวมากจะไม่ยอมบอกเลยว่าวันเกิดตัวเองวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะแบบปิดกั้นเลยอันนี้แปลกเหมือนกันนะเออมันเป็นเจนรุ่นใหม่แล้วก็สังเกตเลยว่าจะไม่บอกตัวตนของตัวเองเลยในโลกโซเชียลจริงๆมันก็ดีนะคะมันในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆเพราะถ้าเขารู้วันเกิดวันเดือนปีเกิดตัวเองใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือมิจฉาชีพจะเดารหัสของเราได้หรือแม้กระทั่งโทรไปปิดบัญชีเราอะไปอายัดอะเขาส่วนใหญ่ธนาคารก็จะถามใช่ไหมว่าเลขบัญชีอะไรคะบางทีมิจฉาชีพเขารู้อยู่แล้วเนาะไปอันนี้แล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดตัวเองเนี้ยเขาก็จะถามวันเดือนปีเกิดอะไรคะอ้าวรู้ซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้องระวังนะเออจริงๆนะคะอ่ะในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายวันนี้ค่ะดีจะฉันดีใจที่มีเธอนะคะแนะนำเข้ามาด้วยก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองเวลาดีเวลาเดิมเลยนะคะสำหรับชาวมหานครคนนอนดึกนะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: งินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นปุ้มพวงมาเจอกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเอ้ยสี่เพลงสี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสี่ปีที่คอยนะครับพี่ดวงตาคงทองหนาวแสงนีออนครับพิตกตันชลดาจบสาเนาะนะครับจากพี่นุชวิลาวันนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงครับผมทักทายครับไปทาง SMS ครับ468940นะฮะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สังสุราชพี่ปราณีตครับพี่สมโชคสวัสดีครับมาแล้วพี่สมโชคปล่อยมุกอีกแล้วนะฮะบอกว่าถามครับซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ที่คนไม่ชอบมากที่สุดนะครับเอออะไรก็กีตาร์ทอนะครับมุกนี้ได้ไหมครับอ๋อหมายถึงเทพเจ้าทอใช่ไหมเทพเจ้าจอลูกของโอดินใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเป็นคนที่รู้ลึกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจักรวาลมาเวลใช่ไหมฮะเออต้องประมาณนี้นะครับอันนี้อาจคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะพี่สมโชคนะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่สังสุราชนะครับพี่จริยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะฮะป้าลินไอ้กว้างไอ้มิชัยทักทายครับพี่นิโคพวงสุวรรณนะครับทักทายครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5%ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่แล้วก็มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันครับจัดไปครับผม
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับผมจัดไปคาถาคุณแผนแต่ว่าเป็นแนวสามช่านะครับจากน้องการทัศนะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชร
3: พี่วันวิสาสบายดีนะครับพี
4: ่สบายดีไม่ได้คุยกับน้องเพชรนานเลย
3: นานมากๆเลยนะครับแล้วแถวสุโขทัยช่วงนี้ฝนตกไหมครับพี
4: ่วันนี้ตกบ่ายสองแต่ตกไม่เยอะก็พอเย็นขึ้นมาหน่อยนึง
3: สบายๆเนาะ
4: จ้า
3: ได้ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: พี่อยากฟังเพลงดอกชะบาสีแดงของน้องลูกตาลนะคะ
3: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้แล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็เอฟซี95ทุกคนที่ฟังอยู่เลยนะแล้วก็ให้น้องหลังใหม่ด้วยน้องหลังใหม่ใครนะ
3: น้องแป้งครับวันนี้ครับ
4: น้องแป้ง
3: ใช่ครับผม
4: อย่าแปลกไปทีนี้ก็ไม่ใช่น้องแป้ง
3: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าหลังจากวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นน้องกวางแล้วเป็นน้องกวาง
4: จ้าแล้วก็ให้พิเศษให้น้องเพชรเลยนะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี
4: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับพี่สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่วันวิสารจากสุโขทัยในช่วงของสายชิลฮิวใจครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับผมดอกชะบาสีแดงครับลูกตาลชนฤชานะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะฮะรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เสกโลโซนี่จัดไปนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกว่าโคราชเหงามากๆเลยนะครับนี่มือสั่นไหมฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กเกษณีนะฮะ very good สวัสดีครับผมน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับกำนันแดงบอกว่ามาดูซิมีใครบ้างนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทุ่งมันไร่นะครับสวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ป้าลิ้นบอกว่าอวยพรวันเกิดให้แฟนหน่อยนะครับชื่อต้อยนะครับขอเพลงยาใจคนจนนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้พี่ต้อยมีความสุขมากๆคิดอะไรให้สมหวังดังปรารถนานะครับผมสวัสดีครับพี่สุนิสาครับพี่วริรวิกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุมาลาครับสวัสดีพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากชวนน้องแพทริกไปเที่ยวพัทยาเลยนะครับพัทยานะช่วงนี้ก็กำลังฮอตเลยนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงนะฮะยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่นุ่นไปรุ่นยุค90พี่นุ่นกฤษพรป้าลิ้นนะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างนะฮะพี่จรัสนะครับพี่สุมาลาพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกโคตรเหงามากๆเลยนะพี่คณิษฐานะครับพี่สันทัศน์สวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านนะครับพี่อาทิตย์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่ปิยะพงษ์สวัสดีครับบอกว่ามารายงานตัวหายไปนานเลยนะฮะผมเที่ยวอยู่หาดใหญ่สงขลามาอยู่ที่สมุทรปราการนี่ชอบเที่ยวไปทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับหลายๆท่านที่ชอบแบบเขาเรียกว่าชอบเดินทางใช่ไหมครับอยากเที่ยวไม่หมดเลยจริงๆนะครับประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแซมนะ
2: ครับ
1: คุณแซมโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี้
2: ประจวบครับ
1: จากประจวบรับฟังชัดเจนนะ
2: ชัดครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: เอาที่บายใจของบ่าววีครับ
1: เอาที่บายใจของบ่าววีนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: อายเกียแล้วก็น้องแป้งใช่ป่ะทำไม
1: ได้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยเวลานี
2: ้นั่งฟังเพลง
1: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ครับ
1: ครับได้เลยครับ ผมอ่ะป่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับจำสโลแกนได้เน
2: าะเพชรนำดิ
1: โอเคโอเคได้เลยครับน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมแค่นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับคุณแซมครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะครับคุณแซมจากประจบนะฮะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีครับ4เพลงครับจัดให้ฮะในช่วงของพาเรตเป็นยิดครับเริ่มต้นกับเพลงนี้ดีกว่านะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่4แล้วกันเริ่มด้วยกับบทเพลงที่ของพี่ใหม่ไทยนะครับน้องมากับคำว่าใช่ครับ4เพลงครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงครับน้องมากับคำว่าใช่นะครับบทเพลงจากพี่ไหมไทยใจแต่วันนะตอนนั้นนะฮะแล้วก็เธอเคยอยู่ตรงนี้นะครับเสือสองเลเอาที่สบายใจนะครับพี่ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจพี่บาวีตามคำขอเลยนะครับทักทายครับพี่จันเพนแล้วก็สวัสดีพี่ไฟสีนะครับพี่นันทาสวัสดีครับผมพี่ยายออสสามย่านพี่ธนกรสวัสดีครับสวัสดีพี่สุดารัตน์พี่พิสารพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่รุ่งจินครับพี่นันทาครับสวัสดีพี่ปิยะพงษ์นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่อาทิตย์ด้วยนะครับทุกท่านเลยครับกับนันแดงด้วยนะฮะพี่บรรเทาครับพี่จันเพนครับผมสวัสดีครับจัดไป4เพลงในช่วงของพาเลทตอนนี้เราไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันบ้างดีกว่านะครับไหนขอดูสิเพลงอะไรเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ้าผมกับแป้งครับวันนี้แหละฮะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้เท่ากับวันนี้เพลงที่2นะฮะนี่ฮะคนแพ้เครื่องแบบนะครับบทเพลงจากคุณอาดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI โอ้ยเรียบเรียงโดย AI เลยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมท้าชั่วโมงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับทิ้งรักลงแม่น้ำครับ Why Not Seven ครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงครับพี่จิรวรรณครับพี่นันทาพี่นุ่นกฤษพรนะครับสวัสดีครับผมขอเพลงหมากเกมนี้จากวงอินคานะฮะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่มาริวันครับพี่จิรวรรณพี่นันทานะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูสินะฮะพี่สันทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่เกษมครับกำนันแดงพี่บรรเทาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองนะครับพี่สาวขามทักทายนะครับผมพี่จิรวรรณสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับผมในช่วงของมานครออนไลน์ฮิตนะครับจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงฮักฮักฮักนะฮะแล้วก็พอได้เสียวนะครับเป็นเวอร์ชั่นของน้องเนสพอนำนาจนะครับผมเพลงนี้กำลังดังนะช่วงนี้นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุภัทรานะฮะทักทายครับผมพี่สาวคำพี่บุษยาพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าดีเจอยากเสียวเหรอคะพอได้เสียวนะบอสซานโอ้ยตายแล้วนะพี่นุ่นนะพี่นุ่นสวัสดีครับพี่โอ๋พี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับพี่ราชนีครับพี่อารมณ์ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรครับทานกาแฟหรือยังยังครับเพราะว่าถ้าผมทานตอนนี้นะหลับอีกทีก็นั่นแหละฮะช่วงบ่ายๆประมาณนั้นเดี๋ยวจะนอนไม่พอนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขำพี่นันทาครับพี่จิรวรรณครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีพี่มะลิวันทักทายครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรูนครับพี่อนงค์ครับพี่ชาญนะครับผมจากอำเภอคีรีรัตนิคมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลงสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลง
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สองเพลงจบไปนะฮะมีแผงอ้ายนะฮะจากนัดดาวนะครับแล้วก็สายตาอ่านกินจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องเสือในที่แผดเผานะครับบอกว่าทางนี้อ่านกินพี่เพชรจนอิ่มแล้วนะครับว่าซานน้องแสงแดดนะน้องแสงแดดพี่สันทัศน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะฮะน้องแสงแดดบอกว่าพี่เพชรร้องเพลงประจำที่ร้านเยลโล่หรือเปล่าคะนะครับถามว่าประจำไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าก็ไปร้องเพราะว่าเรารู้จักกับเจ้าของร้านอยู่แล้วนะครับก็ไปสนุกสนานกันนะครับประมาณนั้นมากกว่านะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่วันนี้นะครับพี่นิ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มดอยหวดนะสวัสดีครับไปถึงน้องบอลเฮลซิงน้องบอลเฮลซิงเป็นญาติกับแบนเฮลซิงใช่ไหมฮะบอกว่าขอเพลงอกหักพ่อรักเมียจากเสียเรียงเยลโล่นะครับกว่าสั้นว่าสั้นนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่บุญเรียนครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะอีก3เพลงสบายๆจะสบายขนาดไหนจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจบไปมีคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็3หัวสามชาครับพี่คัทยามารสีมาแล้วน้ำใจครับพี่ก๊อตจักรพันธ์เป็นเพลงแนวสบายๆฟังแล้วผ่อนคลายหลับสบายในวันศุกร์ทักทายครับไปถึงพี่อัมพันธ์นะฮะสวัสดีพี่ร้อยวิภาครับพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับทักทายครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทรานะครับพี่บุญเรียนครับพี่อุดรครับโดยสบายดีเด้อนะครับเป็นพี่น้องจากสปป.ลาวใช่ไหมครับพี่กันกล้วยทักทายนะครับสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรพี่เยเฮอร์นะฮะวัดดีกับป้อมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เหมือนกันครับพี่จันทราด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะจากปรางทิพย์นะครับการละครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะช่วงนี้น้องปรางเขาท้องโตแล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะอีกไม่กี่เดือนนะครับอ่ะก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะฮะพี่อัมพรครับลุงต๋อยน้องแสงแดดสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญเรียนสวัสดีไปถึงพี่อนันต์พี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับพี่หนูเพียนทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์ด้วยนะครับพี่สำรวยครับพี่รวิภาครับพี่ดวงใจครับพี่บุญดีที่รับสูงนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม14:00-17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: เขตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูก

อรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมความขี้เหร่ของดีเจแก่ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังนะคะจริงคุณผู้ฟังนะถ้าพี่น้องที่เคารพที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองคลองไว้ในกระเป๋าเออความสุขมีแล้วขอเมตตาค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเออเสียงสองมาเชียว สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรโสสะขึงคุณบดใช่บดใช่แปลว่าไม่ใช่คุณวันดีสุสิคงคุณสมพรคุณสุนิสาคุณสมใจแซ่ตั้งคุณโจลีคุณสอนจินดารัตแหมทักทายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ต่อด้วยเอ้าหายไปไหนข้อความของดิฉันกลับมาก่อนอย่าสร้างความลำบากใจให้กับแฟนๆของดิฉันนะจ๊ะนี่กลับมาแล้วนะคะคุณเหมันที่ผ่านพ้นไปอร่อยทุกอย่างโอ้พอถึงตรงนี้พี่แหม่มวันนี้มีอะไรอร่อยถามด้วยนะมีค่ะวันนี้อร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะสวัสดีค่ะคุณสรัญญาเสือซิลคุณสุทัศน์มณีโชคคุณจำลองมีพรมดีคุ้มดวงคุณพระพลอยอัมพรัตคุณทวินันรุ่มจิตคุณจินดาดวงใจสวัสดีจ้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ทักเดี๋ยวรอสักครู่จ้านี่พี่น้องมาดูเรื่องพยากรณ์อากาศก่อนนะคะประเทศของเรามีการพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลยค่ะว่าไทยตอนบนมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะจากเหตุนี้จึงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกและตราดอ้าวพูดถึงตราดเจสุวันนี้ระวังฝนนะจ๊ะช่างแจ้วระวังฝนด้วยเออใส่มงใส่หมวกแล้วก็กางร่มด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงการเดินทางในช่วงเวลานี้อย่างระมัดระวังส่วนพายุที่ชื่อว่าโซเดลนะจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันโดยที่ไม่ได้มุ่งหน้ามาทางไทยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่หางๆมาก็เท่านั้นเองนะคะเอาทักต่อพี่น้องทักทายคุณไพศาลหวังผลคุณสมชายไทยปราณีตคุณเปี๊ยกข้าวเหนียวปิ้งเอออยากกินข้าวเหนียวปิ้งที่มันเป็นไส้บ้านดิฉันที่ภูเก็ตเขาเรียกเป่าลังเป่าลังคือข้าวเหนียวที่เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละปิ้งแต่ไส้ข้างในมันจะเป็นมะพร้าวเออเรียกเป่าลังนะสวัสดีค่ะคุณยายไวปิ้งเอาดิฉันเป็นอะไรอะ สวัสดีค่ะคุณพิบูลวันศุกร์คุณสายยันพิมพ์กำยาคุณชูชาติสุวรรณศรีคุณสะอาดกลิ่นมนทานี่ทักกันเสร็จแล้วก็มาถึงคำถามไม่ใช่คำถามคำตอบว่าวันนี้รับทานอะไรดีในช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะยำขนมจีนดีกว่าง่ายดีขวัญใจสายแซ่บสายนัวอุ้ยคุณผู้ฟังทำง่ายนิดเดียวประหยัดแต่รสชาติอลังการน้ำปลาต้มสุกนะเทลงไปในชามชามใบโตๆนะกะละมังน้อยก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเอาน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บคนให้ละลายเข้ากันไอ้หอมน้ำลายจะหยดเออนะเช็ดมุมปากให้ดีพริกป่นใส่ลงไปพริกป่นพริกขี้หนูซอยตามลงไปใส่ไปตามความแซ่บตามฝีมือฝีปากของแต่ละคนแล้วต่อด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลา

ไม่ต้องเยอะนะคะพอเรียกกลิ่นหอมของน้ำปลาก็พอขนไปอีกหน่อยหนึ่งขนมจีนสักสองจับปลาถูทอดแกะเนื้อถั่วฝักยาวซอยต้นหอมซอยคลุกให้เข้ากันนะชิมรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานไปปลายหวานนี่ต้องไปปลายเลยนะคะพอได้ใจดีแล้วก็ตักใส่จานโรยด้วยเมล็ดกระถิ่นสักกำมือหนึ่งพร้อมรับทานแล้วจ้าน้ำลายไหล คุณระวังเป็นไหมอ่ะดิฉันนะทำกับข้าวทีไรนะเมนูนี้นะน้ำลายไหลอ่ะมันจะหอมกลิ่นปลาร้านัวๆไงแต่ต้องเป็นปลาร้าต้มสุกนะมันจะได้ดีกับสุขภาพตับไตไส้พุงเรานะแต่ถ้าเป็นแบบดิบไม่ควรนะคะมันเป็นอันตรายกับสุขภาพแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังแล้วเราก็รับทานเข้าไปทานเมนูยำขนมจีนเนี่ยนะคะป้องกันโรคกระเพาะได้เพราะว่าเรามีอะไรลงไปรองในท้องแล้วไงแต่ว่าไม่รับประกันกระเพาะคลาก อันนั้นกินเยอะบทเพลงนี้มาเลยนะคะเกี่ยวข้องกับขนมจีนนะคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องอะขนมจีนน้ำยานี่แหละนะถ้าเป็นคนอายุระดับหนึ่งอะจะรู้ตัวละครในเนี้ยว่าคือใครยังไงที่ไหน แต่ต้องมีอายุระดับหนึ่งนะเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีทางเข้าใจได้พักสักครู่ค่ะ

น้ำใสคุณอุทุมพรหนูน้อยคุณสรารัตน์หมัดสันคุณจินตนากล่ำเพียรคุณประกายแสนกล้าคุณนิคมคุณนงลักเกอร์สมบอนกิจคุณกนกนันระงับภัยทักแค่นี้ก่อนวันนี้ทักเยอะไม่ได้ข่าวเยอะจริงๆพี่น้องนะคะถามว่าเอ้ยรู้ทันไม่เป็นเหยื่อตรงไหนเมื่อกี้เกินไว้แล้วก็แหมกลับไปทักคืออย่างนี้ค่ะเวลาเข้าไปในปั๊มน้ำมันอ่ะบางคนก็ใช้เงินสดบางคนก็ใช้มือถือโอนเงินใช่ไหมแต่บางคนค่ะก็ใช้บัตรเครดิตคราวนี้พอเติมน้ำมันเสร็จก็ให้บัตรเครดิตเด็กปั๊มก็รูดครั้งแรกก็หนึ่งปึ๊ดครั้งที่สองก็รูดไปอีกหนึ่งปึ๊ดคือตั้งใจโกงเต็มที่นะคะรูดเนียนอะบัตรเครดิตนะคะไม่ได้รูดครั้งเดียวตามยอดจ่ายจริงเข้าปั๊มน้ำมันแต่รูดเบิ้ลจับได้คาหนังคาเขาเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเผลอจ้ะเมาแดดอันโทษแดดอีกเพราะครั้งแรกเนี่ยบัตรไม่ให้ตัดเงินแต่ข้ออ้างแบบนี้เนี่ยนะคะฟังไม่ขึ้นยอดทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันคนละตัวเลขเหตุที่เกิดนั่นก็คือมิดเด็กปั๊มเนี่ยเขารับเงินสดจากลูกค้าก่อนหน้านะแล้วสมมุตินะรับ200แล้วก็มารูดเกินกับลูกค้าคนหลังเพื่อเอาเงินสดยอดแรกเข้ากระเป๋าแล้วก็เอาเงินจากบัตรเครดิตของเราตอนจ่ายปั๊มครั้งที่2เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าปั๊มต่อไปนี้ต้องมีสติไม่ใช่อยู่บนรถเปิดฝาเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็นั่งเล่นมือถือไม่ได้นะคะต้องดูด้วยนะคะว่าเวลาเราลิงก์ผูกลิงก์เขาเรียกว่าผูกลิงก์จากบัตรเครดิตเนี่ยมาที่มือถือเป็นยังไงนะคะไม่เล่นนะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังห้ามทำเด็ดขาดแต่บางข้อเนี่ยดิฉันก็ทำไปแล้วนะด้วยความโง่ของดิฉันเนี่ยนะดิฉันก็เลยมาเตือนพี่น้องว่ารู้ทันก็จะไม่เป็นเหยื่อนะคะ1ห้ามไม่ให้ใครยืมเงินเด็ดขาด2ห้ามเซ็นค้ำประกันถ้าจะต้องเซ็นค้ำประกันให้คิดว่าเอามือไปจุ่มอึหมาซะยังดีกว่าเซ็นค้ำประกันเพราะว่าเวลาเซ็นค้ำประกันแล้วเกิดเรื่องนี้โอ้โหมันยืดยาวนะถ้าเราเอามือไปจุ่มอึหมาขี้หมาเนี่ยนะล้างเสร็จมันก็จบอะแค่ขยักขยแยงแค่นั้นเองแต่ถ้าเซ็นค้ำประกันนี่ยาวเลยพี่น้องขึ้นลงขึ้นศาลโอ้ยหัวโมหัวหมุนถัดไปค่ะห้ามให้ยืมรถยืมปืนยืมบัญชีธนาคารยืมบัตรเครดิตยืมชื่อเปิดเบอร์มือถือที่สำคัญที่สุดห้ามโอนถอนเงินต่อเงินแทนใครเด็ดขาดแล้วก็ห้ามผ่อนบ้านผ่อนรถสารพัดจะผ่อนเนี่ยหรือทำสัญญาแทนรวมถึงห้ามผ่อนบ้านในชื่อของคนอื่นอะทั้งหมดเนี่ยนะคะผ่อนบ้านชื่อคนอื่นไม่ทำผ่อนรถชื่อคนอื่นไม่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายอีกข้อหนึ่งห้ามเหมือนกันห้ามรับฝากของเวลาเดินทางไปไหนๆต่อมิไหนๆไม่ว่าจะขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟไม่รู้เขาให้เราหิ้วอะไรไงและอีกข้อหนึ่งห้ามให้ยืมบัตรประชาชนโอ้ยอันเนี้ยดิฉันโดนกับตัวเลยนะคะบังเอิญโชคดีวันนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยเก็บบัตรประชาชนไว้ในรถก็มาแต่ตัวนี่แหละมาทำงานนะคะคนคนนี้ก็พุ่งเข้ามาเลยบอกขอยืมสำเนาบัตรประชาชนหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้เซ็นเลยดิฉันก็บอกว่าอ๋อไม่ได้พกบัตรประชาชนมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไว้บัตรที่ไหนก็ถามเขาจะเอาไปทำอะไรอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีสำเนาบัตรพกตัวคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยใครจะมีสำเนาบัตรพกติดตัวใครจะไปซีหลอกบัตรประชาชนพกติดตัวง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเอาบัตรมาเอาตัวจริงมาเดี๋ยวไปซีหลอกข้างหน้าแล้วก็จะเอามาคืนแล้วก็จะให้เซ็นดิฉันก็ตั้งสติแล้วก็บอกว่าไม่มีโอ้โหพอบอกไม่มีเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังโอ้โหโกรธซะเล็ดดิฉันซะใส่ลายป้ายสีหาว่าดิฉันเป็นคนเถื่อนไม่พกบัตรประชาชนดิฉันก็กุมขมับอ่ะมุกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นี่นะมีกันแปลกๆแปลกประหลาดมหัศจรรย์จริงๆอ่ะโอ้ยคุณผู้ฟังตั้งสติดีๆนะคะ
แล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องพกอยู่แล้วเพียงแต่วันนั้นโชคดีไม่ได้ติดไม้ติดมือไปก็เท่านั้นเองถ้าติดขึ้นมาล่ะ

กำลังรีบๆเนี่ยนะคะทำอย่างอื่นอยู่ยื่นให้เขาไปนี่คุณรู้ฟังเอ้ยความซวยมาเยือนชัดชัดนะคะนี่ระวังนะดิฉันโดนมาหลายข้อนะในเนี้ยที่เตือนไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่

เลยค่ะพี่น้องถึงช่วงมีเงินมีทองมีไม่มีไม่รู้รู้อยู่แก่ใจว่ามีหรือไม่มีหรือจะยังไงนะทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันทักคนไหนคนนั้นรวยแหละคุณตีใหญ่เว้นวักปากน้ำคุณเท่าสุราคุณจินดาดวงใจพนัทท่านนายพลคุณสำรันราศีทองคุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมอคุณแหม่มกาละแมนครศรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณกฎหมายสมานทองคุณวราพันธ์พรลิขิตบุญรัตน์คุณชวีวันมีคำคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์น่ารักทุกคนรวยด้วยเนี่ยอันนี้ดิฉันพูดเองต้องอวยพรแต่ที่รวยรวยไม่ไหวแล้วนั่นคือชาวสวนมังคุดปักใต้โวยเลยค่ะบอกหลังเนี่ยไม่นานมาเนี่ยราคาเนี่ยนะคะดิ่งหนักเกรดดีที่สุดเหลือกิโลละ10บาทตกไซส์4ถึง5บาทเกรดดำไม่ต้องพูดถึงทิ้งได้ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเก็บนะคะไม่มีผู้รับซื้อสาเหตุจะเป็นจากอะไรชาวสวนต่างก็มึนไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะกระทรวงพาณิชย์คุยนักคุยหนาแถลงนโยบายเมื่อปลายเดือนที่แล้วอะบอกว่าตัวเลขมังคุดภาคตะวันออกคละเกรดนะกิโลหนึ่ง45บาทย้อนแย้งกับมังคุดใต้ราคาดิ่งสวนน่ะด้านกรมการค้าภายในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตอนนี้ก็นิ่งส

สนิทไม่มีข่าวเลยส่งคนประสานงานมีไหมไม่มีผู้ประกอบการมาซื้อไหมไม่เจอห้างค้าส่งค้าปลีกก็ไม่มีมารับซื้อส่วนเรื่องการผกส่งออกนะคะก็เงียบกริบมีแต่พ่อค้าหน้าเดิมนั่นแหละเข้ามากดราคารับซื้ออย่าไปว่าเขานี่เลย7สายการบินไฟเขียวเลยใครขึ้นเครื่องไฟเขียวผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลแต่โหลดใต้ท้องเครื่องนะคะรับกล่องฟรีเลยที่20ท่าอากาศยานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกระบี่อุดรสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมย์แม่สอดระนองชุมพรและหัวหินเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะได้กล่องสำหรับไปแพ็คผลไม้ขึ้นเครื่องฟรีนะคะก็หวังค่ะที่จะกระจายผลผลิตแก้ปัญหาในเรื่องของผลไม้ล้นตลาดยกระดับโลจิสติกการเกษตรจะไปที่ไหนเหรออ๋อต้องซื้อตั๋วดิการบินไทยบางกอกแอร์เวย์เนาะแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะ7สายการบินด้วยกันขายมังคุดมันก็ยากขายผลไม้มันก็เหนื่อยเนาะไปดูนี่ดีกว่าตำรวจพัทยานะคะตอนนี้เอาจริงเอาจังมากเลยออกตรวจกันอุตลุดวุ่นวายนะลุยจับทั้งสาวไทยต่างชาติที่เตตเรตามแนวชายหาดฟุตบาทถนนสาย2แล้วก็พื้นที่สาธารณะแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือการรบเร้าชักชวนค้าประเวณีวันจะเสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวผิดพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539เอาอย่างนี้คุณผู้ฟังพรบตัวนี้เนี่ยนะคะผู้ค้าทั้งในซ่องนอกซ่องเอาตรงๆเลยคนไทยก็เอ้ยพูดทำไมไม่เห็นจะสุภาพเมืองไทยมีแบบนี้จริงๆแต่เราไม่ยอมรับความจริงนะผู้ค้านะผู้ค้าก่อนนะปรับค่ะไม่เกินพันโอ้โหแล้วก็การปรับจริงอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นปรับเป็นพินัยนะคะแล้วก็กรณีที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องไปค้าประเวณีผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์อายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18จำคุก 1-3 ปีปรับ 20,000-60,000 แต่ถ้าอายุต่ำกว่า15ล่ะโอ้ยโทษก็หนักขึ้นจำคุก 5-20 ปีปรับ 100,000-400,000 แต่ถ้าซื้อเกินอายุ18เนาะแก่ละก็ไม่มีกฎหมายเอาผิดโดยตรงหากเป็นการสมยอมไปดูดิพ่อเล้าแม่เล้าผู้จัดหานี่แหละแม้บุคคลอื่นยินยอมแต่ตัวเองเป็นผู้จัดหาเป็นพ่อเล้าแม่เล้าแบบนี้มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000-200,000 ผู้ดูแลซ่องอันนี้เป็นพวกป่าจำคุก 3-15 ปีปรับ 60,000-300,000 ผู้ปกครองพ่อแม่มีส่วนรู้เห็นโฆษณาจัดหาลูกหลานค้าประเวณีรับโทษขึ้นเป็นพิเศษเพจดังของพัทยาก็บอกว่านี่จะทำอะไรเนี่ยนะคะให้คิดให้หนักเลยโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยเด็กลูกครึ่งเนี่ยนะคะกำพร้าพ่อถูกไข่ทิ้งบางรายก็เติบโตภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์บางคนโตแล้วก็วนกลับมาทำงานตามแม่มันไม่ได้มีเพียงมิติชีวิตแม่และเด็กแต่สังคมก็ต้องหันกลับไปเมื่อความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะคะจบลงแล้วก็เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการคุมกำเนิดเด็กจะได้รับการดูแลแบบไหนและมีหลักประกันชีวิตอย่างไรโบราณนานมาค่ะเขาเปรียบเปรยเนาะผู้หญิงขายบริการที่ยืนใต้ต้นขนุนน่ะมืดๆริมคลองหลอดอ่ะเขาก็เรียกกันว่าผีขนุนนี่เดิมเลยนะนานเลยนะส่วนแถวสนามหลวงเขาก็จะเรียกว่าผีมะขามการเวลาผ่านมาค่ะเป็นผีมะพร้าวเป็นคำเรียกนะคะหญิงบริการทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ยืนเกาะกลุ่มกันใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาดพัทยา
คือเรียกกันตามสายพันธุ์ของต้น

ไม้หลักของย่านนั้นใช่ไหมแต่ถ้าชายขายบริการย่านวังสลานลมให้กับนักท่องเที่ยวราตรีแบบนั้นเรียกว่าหนุ่มขายน้ำส่วนคำถามของผู้ซื้อบริการเนี่ยจะเขาเรียกว่าสาวเช็คเลดี้บอยคือถามว่าผู้หญิงหรือว่าข้ามเพศมาน้องที่เขาเป็นข้ามเพศนะคะจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงเขาก็ลีลานะเขาก็จะพูดว่าเลดี้จากนั้นหยุดบ่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะดิฉันก็เห็นบ่อยนะวันก่อนนู้นนะคะตำรวจก็ไปจับผีมะพร้าวที่พัทยาเกณฑ์ขึ้นรถสองแถวไม่ได้เอารถตำรวจมาหรอกเพราะว่ารถตำรวจก็รับไม่ไหวก็พากันไปสน.ตรงนั้นก็เป็นสภ.ดิสภ.พัทยาน้องๆก็ไม่ได้หลบหนีนะคะเพราะว่าสวมส้นสูงกันสูงปี๊ดส้นเข็มนะคะก็จุ่มลงทรายไงวิ่งไม่ไหวอะบอกเบาๆพี่ตำรวจคะหนูเข้าโครงการอเมริกันช่วยไทยพาสตำรวจปวดใจเลยค่ะพี่น้องจัด

ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จาก

0: การบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-COT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจจาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่

0: างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าว

0: มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามเช้ากันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ด้วยขี้เหล่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยดำด้วยพุงปิ้นสะดือก็จุ่นด้วยมีอะไรอีกล่ะช่วยเขียนมาหน่อย ทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนยังงอนนะสวัสดีค่ะคุณสิริเว้นวักพรคุณพยาวกลิ่นเกลาคุณวัยรุ่นสร้างตัวคุณลำพึงมณีเขียวคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงคุณเหนื่อยก็พักเว้นวักไม่รักก็พอโอ้โหไม่รักกันได้ยังไงรักท่วมหัวใจนะคะสวัสดีค่ะคุณสนอใจเกลี้ยงคุณอารีคุณกันชัยสวัสดีนะค่ะแม่รักทุกคนรักนะคะจุ๊บจุ๊บแม่เว้นวรรคนานนี่คุณรู้ฟังการบริจาคเนี่ยนะคะนอกจากจะได้บุญใช่ไหมยังเป็นเทคนิคการวางแผนภาษีที่คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะการบริจาคเงินลดหย่อนภาษี2เท่าของการบริจาคยอดจริงไงคือลดหย่อนได้มากถึง 200% น่ะของเงินที่จ่ายจริงซึ่งภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราบริจาคให้กับสถานพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยนี่นี่เขาเงื่อนไขนะที่จะได้ลดหย่อน2เท่าของการบริจาคไม่ได้จบแค่โรงพยาบาลรัฐแต่รวมถึงสถาบันการศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของภาครัฐรวมถึงเอกชนด้วยนะคะแต่ต้องย้ำนะคะว่าเพื่อสนับสนุนการศึกษาแต่ไม่ใช่เอาไปซื้ออ่าแอแอบชอบกันจังต้องเขียนนะคะว่าเพื่อสนับสนุนการศึกษานะคะแล้วก็ยังมีกองทุนนะคะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กไทยที่ขาดแคลนขีดใต้เด็กไทยไม่ใช่ AEC นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือหน่วยงานส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงกองทุนวิจัยและเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคราวนี้บริจาค1เท่าประหยัดภาษีต่างกันยังไงอธิบายง่ายเลยค่ะหากมีฐานการเสียภาษีเนี่ยนะคะอยู่ที่ 15% คือพวกเงินเดือนรายได้น้อยอ่ะก็จะน้อยๆไง 15% ใช่ไหมบริจาคทั่วไป1เท่าหากลดหย่อนได้แค่หมื่นเดียวประหยัดภาษีไป 1,500 แต่ถ้าเราเลือกที่จะบริจาค2เท่าหากลดหย่อนเลยนะคะก็เป็น 20,000 ประหยัดภาษีได้ถึง 3,000 บาทผู้ที่เสียภาษีที่มีฐานภาษีสูง 20% 25%

0: 10% ก็จะประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะไม่ต้องเก็บใบเสร็จเลยสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งระบบก็จะส่งตรงเข้าที่กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติหากเราเป็นประชาชนตัวเล็กตัวน้อยตัวนิดเหมือนมดตัวน้อยตัวนิดกรมสรรพากรเนี่ยเขามีนโยบายจกทุกเฟืองทุกเปี้ยทุกบาททุกสลึงทุกสตังค์เป็นเหตุที่เราเนี่ยต้องระวังให้มากและการโอนไวเนี่ยนะคะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเลือกดีๆเลยอะสถานศึกษานะคะก็ต้องดูไปก่อนเลือกให้ลูกหลานไทย
1: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
0: เท่านั้นใช่ไหมหรือถ้าเป็น AEC เนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะคะมีพลังอะมาตบมากระทืบเด็กไทยตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ควรคราวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยไปดูเลยตอนนี้ AEC เหนืองแน่นดิฉันไม่ได้รังเกียจ AEC นะคะแต่ต้องดูให้ละเอียดนะคะดูไปที่ผอ.ก่อนว่าเป็นพวกรับเงิน NGO หรือไม่ไม่ใช่เขาจะรับเงินจากรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะเขาก็มีนะช่องทางไปรับเงินจาก NGO อ่ะคือรับเข้ากระเป๋าตัวเองอ่ะแหละนะล่าสุดนะอันนี้นะต้องตามดูถึงขนาดนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5พิพากษาจำคุกไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกเอาเป็นว่าเขาเป็นอดีตผอ.โรงเรียนวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่และพวกเนี่ยนะคะก่อคดีก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน4หลังโดยมิชอบเมื่อปี2557มาถึงปีนี้ศาลเนี่ยนะคะก็พิพากษาเห็นว่าความเสียหายไม่มากไม่ร้ายแรงและได้บรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ราชการไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับไม่เคยต้องโทษจำคุกด้วยเช่นกันจึงรออาญา2ปีแต่ให้คุมประพฤติไว้1ปีปรับคนหนึ่ง 10,000 บาทจากเดิมเนี่ยนะคะ 20,000 บาทก็ลดให้กึ่งหนึ่งเนื่องจากให้การรับสารภาพคือจะบริจาคเอาเงินออกจากกระเป๋าอะกระเป๋าเรานะเราก็ต้องมองฝ่ายตรงข้ามอ่ะเอ้ยมันจกเงินจากกระเป๋าเราไปทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเรายินยอมพร้อมใจเราดูแล้วเราพิจารณาแล้วเราเลือกแล้วเราดีจริงก็เนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็ดูที่ฐานภาษีว่าเราเสียภาษีเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็บริจาคลดหย่อนที่เป็น2เท่าแบบนี้นะคะก็จะสะดวกมีบางหน่วยงานไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอกเดี๋ยวมาฟ้องนี่ฉันหัวโตน้ำยังไม่ท่วมเลยยังไม่ได้ส่งรถไปช่วยเลยของเงินเติมน้ำมันล่วงหน้าแบบนี้ก็มีดังไหมดังอยู่ดังมากไหมดังมากอยู่แบบนี้คุณผู้ฟังตามดีดีดูดีดีดูชัดชัดดูให้ละเอียดเงินเราอย่าไปสร้างความร่ำรวยให้กับคนที่มาใช้สถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยหากินให้กับตัวเองและครอบครัวไงครอบครัวเขานะไม่ใช่ครอบครัวเราแบบนี้มาเลยบทเพลงของคุณพงษ์เทพกระโดนชำนาญเชิญรับฟังค่ะ

ส่วนคนในอ่ะถ้าคนในไม่ทำถ้าคนไทยไม่ได้ทำเนี่ยใครก็ทำไทยไม่ได้นะก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะจีนเทาเออจีนเทาจีนศูนย์เหรียญที่กินรวบในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เขาก็จีนเทาเออทำทัวร์เขาก็จีนศูนย์เหรียญมันรวมแล้วคือใช่ไหมถ้าไม่มีใครเอาอะไรไปปิดตาเจ้าหน้าที่นะแล้วมันไม่ใช่ใบเดียวนะคุณผู้ฟังมันต้องเป็นปึกปึกหนึ่งเนี่ยนะคะ1กิโล1กิโลเนี่ยเขาเท่ากับนะ1ล้านบาทสำหรับแบงค์เทานะเออดิฉันเคยไปชั่งอยู่ประมาณนั้นมีมากไปอ่ะแล้วตายไปอ่ะเงินน่ะสำคัญไหมเงินน่ะไม่สำคัญหรอกแต่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของเราเรามีเพียงพอแล้วก็อย่าได้คิดทำแบบนั้นเลยนะคะเพลงนี้จัดไปกำลังดังเลยอัศนีวสันต์เนี่ยเรื่องของเวทีอ่ะแล้วมีคนคนหนึ่งอ่ะวันนี้แค่ไปตรงนั้นก็โอ้ยเฮ้ยบ้าหอบฟางค่ะ

นี้เป็นช่วงรอบรู้กระแสโลกโอ้โหรอเรือเยอะพี่น้องธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะขนทอง86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากนิวยอร์กของสหรัฐกับออสตาวาของแคนาดาไปเก็บไว้ที่ Bank of England ธนาคารกลางที่เป็นธนาคารแห่งชาติของอังกฤษโดยให้เหตุผลความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ทองสำรองทั้งหมดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่มีอยู่ในเวลานี้คือทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ600กับอีก12ตันมีมูลค่า 7.22 หมื่นล้านยูโรนะคะเขาขนไปแค่ครึ่งหนึ่งนิดหนึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหนนี่วันหลังจะมาเรียนให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาคือบูมเบิร์กนะคะสำนักข่าวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินโคลนถล่มรุนแรงบริเวณด่านพรมแดนเนปาลกับจีนสร้างความเสียหายมหาศาลและฆ่าชีวิตผู้คนมากมายถึงเวลานี้เนี่ยนะคะยอดที่แท้จริงยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการท่ามกลางเนปาลที่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนปาลต้องการเพียงเงินทุนและสิ่งของช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นเพราะว่าเคยมีบทเรียนราคาแพงจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2015ความช่วยเหลือครั้งนั้นเป็นภาระอย่างหนักยิ่งเพราะว่าบุคลากรกู้ภัยกองทัพนักข่าวก็โถมทะลักส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติที่มีรันเวย์เพียงเส้นเดียวเนี่ยแออัดขั้นวิกฤตขัดขวางภารกิจการบินอพยพช่วยผู้ประสบภัยยิ่งไปกว่านั้นเกิดการแย่งชิงน้ำดื่มและที่พักรวมทั้งอาหารด้วยครั้งนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ในภูมิศาสตร์ที่เป็นหุบเขาสูงชันแคบและมีความสุ่มเสี่ยงบนพื้นที่จึงสงวนภารกิจค้นหาและกู้ภัยเป็นหน้าที่ของกองทัพเนปาลและเจ้าหน้าที่เนปาลเท่านั้นจึงไม่ใช่การปฏิเสธน้ำใจจากมิตรประเทศแต่เป็นการจำกัดนะคะความช่วยเหลือที่ขัดขวางภารกิจล่าสุดเนี่ยนะคะได้เห็นรายการที่ขอไม่มีข้าวสารไม่มีอาหารแห้งไม่มีกระทั่งเต็นท์ไม่มีการขอผ้าห่มสิ่งที่ขอคือเครื่องทำความเย็นสำหรับเก็บร่างกับชุดตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นใครเป็นการขอเป็นการสั่งของสำหรับผู้ล่วงลับนี่คือคำตอบอยู่ภายใต้โคลนที่ราสุเวบทเพลงต้องมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะให้ดีเซล SSS

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เหมือนเช่นเคยค่ะกับช่วงที่ดีที่สุดของรายการจริงๆพี่น้องอุอีอาโอเอะกะลุกปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาล่ากันตรงนี้เพื่อพบกันใหม่ค่ำๆนะคะคืนนี้แหละในรายการกฎหมายใกล้ตัวจะไปทำไมนะเขาว่ากันว่าคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกลัวแต่เป็นคนที่ยอมลงมือทำทั้งที่ใจยังรู้สึกกลัวขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเงินนะคะมีเยอะก็ดีอีอีขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรวรรณบรรทัศน์และก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันนะคะ
2: ครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากล นะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังเราได้นะครับทางเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับก็ทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับเช้านี้บรรยากาศน่ารักมากเลยนะครับมีแฟนๆรายการเข้ามาทักมีอัปเดตสภาพอากาศร่วมแสดงความคิดเห็นจากหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงราย23องศาสุราษฎร์23องศาอุดรนะครับ24องศานะครับภูเก็ต27องศานะครับมีต่างประเทศมาด้วยนะครับ20องศาที่ปารีสนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าวันนี้ก็เตรียมตัวไปทำบุญวันพระด้วยนะครับ
1: อ
2: นุโมทนาบุญด้วยนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เราคุยเรื่องของบทบาทของกัมพูชาแล้วก็ฮุนเซนในฐานะ